0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ60,000-70,000ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
0: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่จะสามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
1: นายเอกนิตินิติธารประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
6: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
5: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วน วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของ

0: ้ามนุษย์และยาเสพติด
1: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
0: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บอีก1 รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1 รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
2: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2 ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2 ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5-0โดยได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11ทักษณะคำยกทำ2 ประตูนาที27-59ยศกรบุรพานาที49และสารัตน์อยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1 สิงหาคมเวลา20 นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลผัวพระอนุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ผ่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน0-2 เกม21-23 19-21อยู่เส้นทางวัดที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0-2 เซต3-6และ1-6มนัญชยาอยู่เส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกแมตช์นี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป3-0เซต25-18 25-19

0: 19 2558ทีมหนุ่มไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินต์เรสทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีหลังออกสตาร์ทจากกริดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญส่วนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motorsportเวลา 14:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72กรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะณัฐริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอำพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่ออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นส่งเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
11: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
12: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
12: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
12: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
13: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
14: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่ผมก็จะไม่มีวันที่จะให้งานมันทำเกินนะฮะเกินความสามารถของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้เกิดความพอเหมาะพอดีกับความสามารถของร่างกายอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานของผมตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ผมตอนนี้ก็จะพยายามหาคนนะฮะมารับผิดชอบแบ่งงานออกไปนะฮะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะฮะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเฒ่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นแจ๋วกว่าคนอื่นนะเก่งกว่าคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปลาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนนั้นมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
16: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTAซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบผู้ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
17: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกเลเซอร์เรื่องนี้ผมจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ในตัวนมเนี่ยความจริงแล้วสารในนั้นมีมากกว่านมใช้บริโภคผมจริงใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอสเมติกเครื่องเพศสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
16: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
18: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิลบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิวบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับองค์โควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
16: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อก การบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
19: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์พูนเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
20: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์พลเกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นครับก็เป็นผมชอบดูโขนครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
19: ปัจจุบันโขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
21: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
22: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
0: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ครับว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะฉกนาธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
22: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
0: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินนี้ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบรอบยิงรอบวางระเบิดรอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนพวก BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วจะเป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
22: นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
2: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพอค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
3: อาหาร1จานอาจอิ่มได้เพียง1มื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
2: เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบกูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
3: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่าน Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
4: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน E-Sport Championship Asia ที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม Total Football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ CE Sport Nation Cup ที่ประเทศเวียดนามเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้านอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
5: สำหรับทางสมาคมเนี่ยเราเป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนองค์ผู้สอนทั้งหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานยังไงเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะส่งทอดสืบต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับจากบริหารจัดการเทศศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรประดิษฐ์จะมี
4: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิดคาดนาครายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
7: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไนพึงกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณหาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสามรอบโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ห้าเป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ห้าได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ห้าอันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ห้าคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5. ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ห้าเหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสักขาทวักว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะ บริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่อาจจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้

ให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทั้งปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด

เหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภาวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาจย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรตามความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเรา
ดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุจไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอรวรรณหมอหยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการคุณของแผ่นดินของเรานะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.จนถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 KHz นะคะและขึ้นไลฟ์แล้วนะคะขณะนี้ที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแผ่นดินไทยของเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมายาวนานค่ะแต่ในยุคที่โลกหมุนเปลี่ยนรวดเร็วเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลยต้องเผชิญกับวังวนของหนี้สินปัญหาสุขภาพจากการพึ่งพาสารเคมีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านที่กล้าจะเดินทวนกระแสท่านฝ่าวิกฤตด้วยการหันกลับมาเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะจากคนที่เคยทำการเกษตรแบบแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็หนี้สินสู่การเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าทำน้อยได้มากแล้วหันมาอยู่กับธรรมชาติค่ะแปลเปลี่ยนความคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติทำน้อยได้มากและการทำเกษตรแบบปราณีจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้นะคะกุ้งขอพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากแดนอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผมคือนายคำเดืองภาษีครับตอนนี้อยู่ที่174หมู่9บ้านหนองตาดตำบลตุ้มใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ไม่ถ้าพูดเรื่องอาชีพเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่มีอาชีพเลยไม่ทำเรื่องอาชีพเพราะว่าเราเข้าใจว่าการทำอาชีพมันเป็นเรื่องผิดปกติของคนเราอะนั่นคือความเชื่อของเราตอนหลังมาครับเพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเขาไม่เคยทำอาชีพเลยแต่ก็ทุกอย่างก็ทำหน้าที่มีแต่คนเท่านั้นที่ทำอาชีพผมก็เลิกทำอาชีพอะแต่ก็คือมาเป็นคนดีกว่ามาทำหน้าที่ของคนนะแล้วคนควรจะทำอะไรนั่นก็คือหน้าที่ของเรียกว่าเป็นบทบาทก็แล้วกันเนาะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อทำบทบาทอะไรอยู่คะ
2: บทบาทของคนว่าเมื่อคนมาอยู่ในโลกแล้วอ่ะเดิมโลกมันก็อุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่ฝนฟ้าอากาศก็ดีน้ำหมอกน้ำค้างอาหารการกินทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างดีหมดพอคนมาอยู่เนี่ยมันเริ่มร่อยหรอลงแล้วมันไม่มีอะไรดีสักอย่างอ่ะคนมาทำโดยเฉพาะส่วนมากคนมาเนี่ยคนไม่ได้มามองดูโลกคนมองดูแต่ตัวเองนะว่าตัวเองจะได้อะไรจากโลกเอาอะไรจากโลกทุกคนก็จะมารู้มองจากโลกจริงๆแล้วโลกมันเป็นเหมือนบ้านเราอะบ้านของเราที่เราจะอาศัยอยู่ทำไมบ้านของเราอาศัยอยู่ฉะนั้นเราต้องดูแลโลกมากกว่าดูแลตัวเองอะถ้าโลกอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เพราะเราอยู่ในโลกแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกไม่ได้เพราะเราทำลายโลกก็จะเขาจะทำลายเราอะไม่ใช่ทำลายเราหรอกเมื่อโลกอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนอย่างที่ปรากฏการณ์เห็นเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคือทุกวันนี้มันไม่ที่บอกว่าดูแลโลกรักษาโลกสร้างโลกบูรณะโลกแต่ทุกวันมันมาแย่งกันมาแย่งโลกกันอ่ะจนไม่พอใช้มันจะไปหาโลกอื่นดาวดวงอื่นดีกว่าคือมาแย่งจริงๆแล้วมันนี่เล็กแย่งโลกแย่งทรัพยากรในโลกแล้วทรัพยากรที่ว่าก็ไม่ได้สร้างกันสักคนนะมีแต่ธรรมชาติเขาสร้างไว้โลกเขาสร้างไว้ทุกคนก็มาแย่งหมดอ่ะพอแย่งมาเนี่ยไม่เอาคืนอ่ะเนี่ยไปแย่งมาของในโลกถ้าผมก็พยายามยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเหมือนโลกเนี่ยเหมือนกระเป๋าตังค์อ่ะพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดกระเป๋าตังค์ก็คือเปิดโลกพอเปิดปุ๊บมันก็มีทรัพยากรมีถ้าเทียบเป็นเงินก็อัดแน่นเลยในโลกใบนี้เดิมๆก็เราเกิดมาเมื่อ100-200ปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็เอาเงินนั้นออกเอาทรัพยากรออกมาเมื่อเอาออกมาเนี่ยไม่เอาใส่กระเป๋าคืนกระเป๋าโลกเนี่ยไม่ใส่คืนยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปเอาปลามาจากทะเลก็ไม่เคยเอาปลากลับไปคืนไม่ในทะเลคนที่เอาอากาศดีมาจากโลกก็การเอาอากาศเสียให้โลกเนี่ยคนไปเอากบเขียดอื่นอ่างออกมาจากโลกก็ไม่เอาคืนให้โลกคนเอาน้ำมันมาก็ไม่คืนให้โลกถ้าคืนก็คืนของเสียให้โลกเนี่ยทีนี้กระเป๋าตังค์หรือว่ากระเป๋าโลกเนี่ยมันเริ่มแฟบลงทุกคนก็หวังว่าจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหวังว่าลูกหลานจะอยู่ในโลกนี้มีความสุขภายในภาคหน้าซึ่งเป็นความคิดที่เป็นอวิชชาก็มาสร้างโลกเล็กดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมคือสร้างโลกเล็กของตัวเองดูแลพื้นที่เล็กแต่ก็คือดูอยู่กับโลกตอนนี้ไม่อยู่กับคนอยู่กับโลกว่าเราจะดูแลโลกอย่างนี้ให้มันดียังไงเพื่อจะมอบโลกนี้ให้ลูกหลานไม่ใช่มอบเงินมอบทองอย่างที่คนปัจจุบันคิดสร้างโลกให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มอบให้ลูกหลานอยู่ต่อได้สร้างมันไม่ใช่เวลาไม่นานนะตอนสร้างนะ แต่ตอนที่ธรรมชาติทำงานนี่มันใช้เวลาของมันเองอยู่แล้วเพื่อให้คนเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องเวลาเนี่ยกับเรื่องการทำงานมันเอาไปผูกกันพอไปผูกกันปุ๊บทำให้คนไม่ทำงานยกตัวอย่างเช่นเวลาปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วปลูกต้นไม้ไม่ต้องใช้เวลาเราปลูกอย่างเช่นเราปลูก5นาทีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะต้นไม้หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่จะโตเติบวันโตเติบใหญ่ไปมันไม่ได้ใช้เวลามันก็ไปของมันดวงอาทิตย์มันก็ไปทุกอย่างมันไปของมันเราไม่ทำมันก็ไปแล้วเราก็ไปบอกว่าเวลาเนี่ยมันรอมาเสียเวลามาต้องใช้เวลาคือมันทำให้เราไม่อยากทำมันแหละแต่ก็หาคำนี้มาอ้างเมื่อไหร่จะโตต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช้เวลานานเราทำเองเนี่ยอย่างมากก็ไม่เกิน5นาทีนึกออกไหมคนปลูกต้นไม้ไม่เกิน5นาทีแต่การเจริญเติบโตของมันน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลามันโตของมันอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดวินาทีเลยนะอย่างต้นไม้ต้นนี้1ปีมันกินเอาเวลามาเป็นเท่านี้มันก็โตเท่านี้ถ้ามันกิน100ปีก็เหมือนลำพูนเชียงใหม่ต้นยางนาเนี่ยมันยังเสียเวลาตรงไหนคนก็บอกว่าปลูกแล้วเสียเวลาเนี่ยมันก็จะความคิดจะกลับกันกับคนทั่วโลกอะมันก็เลยยากหน่อยนึงในการอธิบายข้อมูลพอเราจะมาสร้างดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมแล้วทีนี้หน้าที่ของคนควรจะทำอะไรถ้าเกิดมาในโลกนี้เพราะทุกอย่างทำหน้าที่หมดใช่ไหมอย่างเช่นดวงอาทิตย์ก็ทำหน้าที่อะไรคนก็ตอบได้ฝนทำหน้าที่อะไรอากาศทำหน้าที่อะไรแต่คนเนี่ยถามว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรมันตอบไม่ได้เพราะคนไปดันไปทำอาชีพก็เลยไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรหน้าที่ของคนคือมาดูแลโลกสร้างโลกกอบกู้โลกรักษาทรัพยากรโลกเพื่อจะมอบโลกต่อเราอยากเห็นโลกนี้เป็นยังไงภายในข้างหน้าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างแปลงนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรที่มันจะทรงพลังที่สุดเครื่องมือที่จะดีที่สุดเกิดคิดว่าต้นไม้เนี่ยจะดีที่สุดเราก็เอาต้นไม้มาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือนะไม่ใช่ชอบไม่ชอบนะเพราะต้นไม้พอปลูกปุ๊บลงไปปั๊บเขาจะทำหน้าที่ของเขาพอเราปลูกปุ๊บมันก็ทำงานให้เราเลยโดยที่ไม่หลับไม่นอนไม่เอาค่าจ้างค่าแรงงานไม่หลับไม่นอนไม่หนีไปไหนไม่หนีเข้าร่มตากแดดฝนตกแดดออกไม่หนีคือทำงานไม่หลับไม่นอนตลอดทุกวินาทีใบก็กรองอากาศคายความชื้นออกมาทำหลายเรื่องไอ้จริงมันก็ออกเป็นฟืนเป็นคาร์บอนเอาอากาศเสียมาแปลงเป็นอากาศดีทำอะไรหลายอย่างเอาอากาศดีออกมาให้เราได้หายใจคือทำหลายเรื่องทำแล้วโตขึ้นแล้วก็สะสมคาร์บอนเวลามีรถแว้นมาได้ควันมามันก็โตขึ้นมันเป็นอาหารของมันมันก็กินอากาศเสียให้เราแล้วพอใบร่วงลงมาดินก็ดีขึ้นรักษาความชื้นมันก็มีร่มเงาให้เราแล้วใบร่วงลงมาก็เริ่มเกิดเห็ดเกิดอะไรต่างๆข้างล่างดินก็ดีขึ้นไส้เดือนก็มีอาหารการกินจากใบไม้ต้นไม้ก็โตขึ้นแล้วก็ออกลูกให้เรากินพอออกลูกให้คนกินแล้วเรากินไม่หมดมันก็งอกขึ้นมาอีกบางต้นงอกขึ้นเองอันที่สองเราก็ทำภายใต้ในสิ่งที่รักเพราะเรารักต้นไม้เราก็จะปลูกแบบมีความสุขอะไรที่เรารักเราจะมีความสุขในการทำแล้วรับต้นปลูกอะไรพวกนี้มันดูรักแล้วก็เรารักลูกแล้วเราก็รู้ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยบ้านลูกจะมีไม้ทำบ้านเราอยากให้ลูกอยู่บ้านไม้สักเราปลูกไม้สักแล้วปลูก2ชั่วโมงมันได้40ต้นยังไงๆลูกอยู่บ้านไม่ถักแน่นอน20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็กระเตียดหลายตัวหลักๆของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมารวมกันอย่างเช่นเรามีเคยมีไร่นาทุ่งสงเกษตรผสมผสานวรรณเกษตรแล้วก็เกษตรกรรมธรรมชาติมี4เกษตรตอนนี้เราก็เอา3 4ตัวนี้มารวมกันแล้วเราก็มาคลอดบุตรของมันคลอดลูกออกมาเรียกว่าเกษตรประณีต
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ตัวเนี้ยเป็นตัวเดินเรื่องเกษตรประณีตหมายถึงว่าเราทำนวัตกรรมที่โลกนี้จะต้องใช้ภายในอีก50ปีข้างหน้าจะต้องเอาตัวนี้มาใช้ไม่งั้นโลกจะอยู่ไม่ได้เกษตรประณีตหมายถึงว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดทดลองตอนทดลองเพราะว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนปัจจุบันก็คือโลกข้างหน้าที่ดินแบ่งกันไปแบ่งกันมาทั้งมันเสียมันใช้ไม่ได้มันที่ดินจะน้อยลงเราจะต้องมีความรู้ในการอยู่กับที่ดินน้อยลงได้ยังไงแล้วเรานิยามตอนที่ทดลองงานวิจัยมาก่อน2น้ำที่ดีๆมาใช้เนี่ยมันจะเหลือน้อยลงดินน้อยลงดินไม่ดีน้อยลงน้ำน้อยลง3เวลาของคนทั่วไปคล้ายภายไปนั่งหน้า4 50ปีหน้าเวลาก็จะน้อยลงแล้วคนทั่วไปภายข้างหน้าเงินเนี่ยอะไรต่างๆนี่ก็จะมีน้อยลงฉะนั้นเราต้องทำเรื่องเกษตรประณีตคือทำในพื้นที่น้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดฉะนั้นนั่นคือเครื่องมือที่เราทำเนา
3: ะ
2: เยอะจะใช้น้ำเท่านี้จะทำไงใช้น้ำน้อยๆอย่างเช่นเราก็ทดลองงานวิจัยว่าเอาทดลอง1ตารางวาดูสิที่ว่าเกษตรประณีต1ตารางวาถ้า1ตารางวาจะทำอะไรให้ปลูกพืชได้มากที่สุดแต่ให้พืชที่เกื้อกูลที่สุดยกตัวอย่างเช่นพอเราปลูก1ตารางวามาปุ๊บเราปลูกกล้วยลงไปแล้วก็ปลูกยางนาอีกมุมหนึ่งของหลุมกล้วยว่าหลุมหนึ่งตารางวาเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ปลูกไม้สักอีกด้านหนึ่งก็ปลูกสะเดาปลูกมะลุมแล้วแต่ก็คือเป็นไม้ยืนต้นสัก2ต้นน่ะสองข้างแล้วทีนี้ข้างในก็แบ่งเป็น9ตารางฟุตก็จะมาปลูกหอม1ตารางฟุตปลูกกระเทียม1ตารางฟุตปลูกสะระแหน่1ตารางฟุตปลูก ทุกอย่างมันก็จะได้9ตารางฟุตใน1ตารางเมตรตารางวาตัวนั้นก็จะได้9ตารางฟุตข้างในทีนี้เราก็ปลูกไอ้มะเขืออีกด้านนึงปลูกพริกอีกด้านนึงอันละต้น2ต้นปลูกยี่หร่าสารเนอะไรต่างๆมันก็จะได้พืชหลากหลายทีนี้พืชต่างๆมันจะค่อยๆโตขึ้นแล้วบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ให้ผลตัวนี้นะอย่างไม้ยิงต้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานก็อยู่ไปแต่เราลดน้ำให้กล้วยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นพริกให้ต้นหอมให้มะเขืออะไรไปเรื่อยๆเราก็จะเก็บตามฤดูกาลของพืชแต่ละอย่างขึ้นมาเราทดลอง1ตารางวาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น1ไร่นั่นก็เป็น10ไร่20ไร่ตามลำดับที่เราทำมาเราก็จะคำนวณได้ว่าถ้าขยายตารางเมตรที่2ตารางวาที่2เนี่ยเราจะใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าว่าตารางวาแรกเราไม่มีน้ำเราก็ยืนอาบน้ำในกะละมังแล้วก็น้ำในกะละมังมาลดก่อนไม่มีทุนไม่เป็นไร1ตารางวาปลูก1ตารางวาไม่ต้องไปกู้ธปส.หรอกเงินทุนไม่น่าเกิน10บาทอย่างเงี้ยน้ำก็มีเวลานี่ก็คงไม่นานนะทำ1ตารางวาไม่เกินวันละ2นาที3นาทีอย่างเงี้ยเมื่อทำได้แล้วทีนี้มันก็จะคำนวณได้ว่าถ้าเรามีเวลา5นาที10นาทีจะทำได้เท่าไหร่มันก็จะเรียนรู้เองแหละแต่ต้องมีเครื่องมือนี้ก่อนเราทำเรื่องเกษตรประณีตแล้วทีนี้เกษตรประณีตมันมีทั้งผลระยะนี้แล้วมันมีผลที่จะตอบแทนภายในอีก100ปี200ปีข้างหน้าด้วยมันก็จะมีระหว่างทาง7ปี10ปี20ปี25ปีมันจะไล่ใกล้กันไปพอต้นไม้โตขึ้นเราก็ปลูกดีปีพริกไทยขึ้นต้นไม้เอามดแดงมาปล่อยทึบขึ้นก็ปลูกขิงกระชายปลูกข่าปลูกอะไรที่มันชอบใต้ร่มอ่ะปลูกผักฟ้านป่าอะไรพวกนี้แล้วส่วนที่ตรงงวงๆก็เอากล้วยปลูกนำหน้าไปเรียกว่าเป็นหน่วยทหารเจนบุกเบิกไปเรื่อยๆพอตัวไหนสมบูรณ์แล้วมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยึดพื้นที่ไปและสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วเลยก็จบแล้วไม่ได้กลับมาทำอีกมันไม่ต้องมาทำอีกเราจะทำเฉพาะเหมือนบุกเบิกข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่าพอเราผ่านไปแล้วตัวธรรมชาติจะทำงานตามหลังเราอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำงานแทนเราไม่ต้องไปทำอะไรก็คือเหมือนติดเครื่องยนต์ให้โลกอะพอโลกเดินเครื่องมันเดินได้แล้วมันก็จะเดินเข้ามาเองเราไม่ต้องไปทำอะไรทุกอย่างเราได้คนรุ่นใหม่ทำเลยทำเรื่องเกษตรประณีตศึกษาใน YouTube ในอะไรที่เราทำเรื่องเกษตรประณีตไว้ให้ท่องแท้เริ่มพื้นที่เล็กๆก่อนใครมีอยู่ในคอนโดก็ได้ทำสัก1ตารางวาเนี่ยเอาทำคอกขึ้นมาสัก1ตารางวาแล้วก็ลองไปคิดเลยว่าเราจะปลูกอะไรปลูกถั่วฝักยาวสัก2เถาปลูกแตงกวาสัก1ต้นปุ๋ยมันจะได้คำนวณได้ว่าเวลาใช้น้ำเท่าไหร่ใช้ปัจจัยใช้ปุ๋ยคอกมันจะคำนวณได้แต่ภาคเกษตรที่ผ่านมามันเป็นระบบที่ถูกวางเอาไว้เพื่อให้เป็นระบบนี้เลี้ยงโลกเฉยๆเพราะเลยดูถูกว่าภาคเกษตรมันอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเกษตรมันอยู่ได้แต่ไม่ใช่เกษตรแบบที่ปลูกไม้ปลูกปอปลูกมันปลูกข้าวอย่างเดียวขายอย่างนี้นะคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มันอยู่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้มันเจ๊งเพราะว่าระบบที่ถูกวางเอาไว้เกษตรที่มันเจ๊งเพราะว่าอย่างเช่นเราไปชาวไร่ชาวนากติกาโลกเขาวางไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยคุณต้องเป็นคนลงทุนนะเป็นเจ้าของที่นานะทีนี้พอลงทุนเสร็จปุ๊บในกติกาโลกก็บอกว่าหลังจากลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปไถนาถ้าถูกรับทำเกษตรต้องไถนาถ้าไถนาเนี่ยคุณไม่สามารถจะมีเครื่องไถเองคุณจะไปซื้อรถไถมากติกาโลกเขาบอกว่าคนขายรถไถนามาเนี่ยไม่เป็นคนตั้งราคารถไถนาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรให้คนขายน้ำมันตั้งราคาน้ำมันมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรเอ๊ะมันไม่มีปุ๋ยก็ต้องไปซื้อปุ๋ยให้คนขายปุ๋ยตั้งราคามาให้เอากำไรจากเกษตรกรถ้ามีโรคแมลงมาก็มียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงก็ให้คนขายยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงตั้งราคาของตัวเองแล้วก็ให้มากำไรจากเกษตรกรเอาที่นี้พอเกษตรกรไม่มีทุนก็เกิดให้คนที่ขอเงินทุนเนี่ยเป็นคนตั้งราคาตั้งดอกเบี้ยมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรนี่คือระบบที่มันร่างถูกวางเอาไว้พอตอนนี้พอเกษตรกรเป็นเจ้าของที่นานะที่ทำแล้วได้ของมาหมดแล้วยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ทุกคนเพื่อนอ่ะ 4-5 คนรวยไปแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเลยได้กำไรหมดทุกคนแต่ตอนนี้จะเป็นของแถมเกษตรกรก็คือมีฝนแล้งเสียหายให้เกษตรกรนี่เป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวถ้าน้ำท่วมให้เกษตรกรเป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าแมงลงให้เกษตรกรเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเอาละทีนี้ถ้าสมมติเกษตรกรเก่งนะเก่งแล้วรอดตัวมาได้แก้ปัญหาภัยแล้งก็จอบบาดาลใช้โซล่าเซลล์ได้หรือน้ำท่วมก็ใช้วิธีวิทย์ออกนอนไม่หลับไม่นอนไปเอาน้ำบ่อได้ก็เลยได้ข้าวมาก็ใส่รถตักๆไปหาโรงสีให้โรงสีตั้งราคาข้าวไอ้ที่เอาไปเนี่ยตั้งราคาข้าวและให้มาบวกกำไรเอาจากชาวนาเราได้จะบอกว่าชาวนานี่จนลงแล้วมันจะรวยจากอะไรถ้าเป็นเกษตรกรอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างว่าเนี่ยเราโอ้คนในโลกออกหมดเหลือแต่เรากับโลกเรากับแผ่นดินเรากับน้ำกับอากาศกับแสงแดดมีแต่ทรัพยากรฟรีเท่านั้นแสงแดดก็ฟรีฝนตกมาก็ฟรีอะไรต่างๆฟรีหมดของฟรีมีอยู่แล้วเรามีดินอะทรัพย์ในดินสินในน้ำปู่ย่าตายายบอกไว้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายไก่กองอยู่ในดินเพียงแต่ถ้าดินดีทรัพย์มันก็ออกมาเยอะถ้าดินไม่ดีมันก็ออกมาน้อยคุณก็มีหน้าที่ดูแลดินให้ดีจะดินให้ดีก็คือไม่ทำลายแล้วก็พยายามสะสมทรัพยากรใส่ ที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือทำภายใต้ความจริง3อย่างคือ 1. ทำภายใต้สิ่งที่รู้ 2. ทำภายใต้สิ่งที่รัก 3. สิ่งที่ทำนั้นจะต้องจบรู้ก็คือหมายถึงว่าตัวปัญญาและก็คือตัวมีฉันทะมีฉันทะมีความพอใจในการทำสุดท้ายทำแล้วจบก็คือนิพพานต้องทำ3ตัวนี้คือรู้รักแล้วก็จบปลูกต้นไม้ตัวเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ตาย10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้เลยว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีสงครามโลกงานมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอย่างที่เราบอกแล้วเราก็รักเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแล้วก็ปลูกแล้วก็แล้วเลยปลูกชาตินี้และชาติหน้าไม่ต้องกลับมาปลูกอีกเลยมันอยู่กัน100 200ปีอายุเราแค่100ปีมันอยู่200ปีเราก็ไม่ต้องปลูกอีกเงี้ยก็จบเลยคือทำในสิ่งที่รู้ที่รักที่จบแล้วมันก็จบจริงๆแล้วทีนี้เราก็จะได้สบายไม่ต้องทำงานเพราะมาทำแตงใหม่เนี่ยทำอยู่1ปีแต่ตอนนี้เป็นเวลามา10ปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมา9ปีอ่ะก็อยู่เฉยๆเดินดูเรียกว่าดูแลตอนแรกๆดูแลหมายถึงว่าอาจจะดูว่าต้นนี้ตายก็ต้องมองนิดหน่อยดูแลอยู่ปีแรกปีที่2ก็แลดูตอนนี้มีแลดูไม่ใช่ดูแลละทุกอย่างทำงานเองหมดเราเพียงแต่ว่าเหมือนไปตะล่อมไปช่วยในส่วนที่จะเป็นต้องช่วยอย่างเช่นต้นไม้ร่วงลงมาเนี่ยมันร่วงลงเกินเยอะมันเกิดหนาแน่นเกินไปแล้วก็ถอนออกเพื่อให้มันอยู่พอดีต้นที่จะเกิดใหม่มันจะไม่หนาแน่นจนเกินการเนี้ยคือไปช่วยหน่อยนึงคือเราไปช่วยในส่วนที่จำเป็นต้องช่วยนิดหน่อยๆไว้ใจของมันก็คืออุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมั่นคงไม่ใช่อุดมสมบูรณ์เสร็จปุ๊บพอต่างประเทศทะลักเข้ามาจีนทะลักเข้ามาเอ้าโอ้ยนี่สวยงามมากทะลุอุดมสมบูรณ์ซื้อกันเลยไล่เราร้อยล้านลูกเราขายก่อนก็แสดงว่ามันไม่มั่นคงใช่ไหมมันก็เจ๊งได้นะคือเราต้องเข้าใจมันนะรักษาเพื่อให้มั่นคงมันไม่ใช่ทำไปขายทำไปเพื่อจะอยู่กัน100ปี200ปีเลยปักหลักเลยอะว่า200ปีข้างหน้าเราจะไม่มีการซื้อการขายในที่ดินแปลงนี้เราจะให้วงตระกูลเราอยู่ลูกหลานเลี้ยงเราอยู่ตรงนี้ปักหลักเลยเนี้ยแล้วก็มันก็จะมั่นคงแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราทำมันค่อยๆโตขึ้นมันจะมั่งคั่งพอลูกหลานมาสืบทอดมันก็จะยั่งยืนก็คืออุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่คือขามันนะคือถ้าเป็นหม้อก็คือไอ้ก้อนเต้าอ่ะตั้งหม้อหม้อคืออุดมสมบูรณ์ขานี่คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคือขาอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
1: ก็จบไปแล้วนะคะข้อคิดดีๆจากพ่อคำเหลืองภาษีปราชชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มามอบข้อคิดดีๆแล้วก็หลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ฝืนทำลายธรรมชาตินะคะสำหรับรายการของเรานะคะจะมาพบเจอคุณผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 KHz ค่ะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
5: พันเอกเอกวริชชอบชุมผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณจุดตรวจบุเกซามีตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีกหนึ่งคดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสงไหโกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งคนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนได้ยืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลัง ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
6: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: Jom ke Satun Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid, dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rochmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini, di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana. Ya.
3: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
2: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตะ
1: แล้วแม่เฒ่ารู้มาจากไหนนี
2: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
1: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ของเกษตรกรไทยผักมีประโยชน์ต่อร่างกายให้แร่ธาตุและพลังงานพลังงานมีประโยชน์มากมายก่ายกองขับถ่ายดีร่างกายแจ่มใสสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัย

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการศิลปะและวัฒนธรรมล้ำค่าดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้รายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยก็มาดำเนินรายการเช่นเคยนะครับผมสืบพงษ์ธรรมชาตินะการดำเนินรายการนั้นดำเนินรายการทางสวทภาคใต้นะเช่นสวทสุราษฎร์ธานีสวทระนองสวทกระบี่สวทพัทลุงเป็นต้นนะครับและอาจจะมีสวทในภาคใต้คลื่นอื่นนะครับร่วมถ่ายทอดด้วยนะทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อที่จะช่วยกันนะทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมนั่นเองนะเพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าหากว่าชนชาติอีพันใดนะศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมมีน้อยชนชาตินะหรือกลุ่มชาติพันธุ์นั้นประเทศนั้นนะครับก็จะไม่มีความคล่องตัวไม่มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตอยู่นะและก็ไม่มีสิ่งที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดหรือภูมิปัญญานะอย่างหนึ่งนะครับศิลปวัฒนธรรมนี่เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของคนนะในชุมชนหรือในกลุ่มชนนั้นนะเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งนะศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมมีน้อยชนชาตินะหรือกลุ่มชาติพันธุ์นั้นประเทศนั้นนะครับก็จะไม่มีความคล่องตัวไม่มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตอยู่นะและก็ไม่มีสิ่งที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดหรือภูมิปัญญานะอย่างหนึ่งนะครับศิลปวัฒนธรรมนี่เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของคนนะในชุมชนหรือในกลุ่มชนนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งนะที่ชี้วัดนะถึงสติปัญญานะความเฉลียวฉลาดของชนชาติพันธุ์นะครับชนชาติพันธุ์ไทยนี่อาจจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าในเรื่องคิดและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะเพื่อการดำรงชีวิตนะเพื่อนำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะรวมถึงการบริโภคนะอุปโภคอะไรเนี่ยบริโภคของกินของใช้มีมากนะไม่ว่าในเรื่องของอาหารการกินหลากหลายอย่างนะประเพณีความเชื่อศิลปะหัตถกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนะเหล่านี้นะครับบรรพชนไทยของเราคิดไว้มากมายเหลือเกินนะครับจนกระทั่งนะบาง

นะประเทศฝรั่งเศสเป็นคนจัดการตั้งให้แต่เมื่อก่อนอยู่ในความปกครองของสยามนี่แหละของเสียมนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลศิลปะและวัฒนธรรมหรือว่าทําเราให้ดีพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับศิลปะและวัฒนธรรมหรือว่าทําอย่างหนึ่งนะซึ่งกําลังได้รับการพิจารณาขึ้นบอกโลกนะก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะแต่ว่าวันศุกร์นะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าทางคณะกรรมการยูเนสโกจะมีการประชุมที่ฟูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับนะได้กล่าวถึงการเลื่อนกำหนดการในการพิจารณาแหล่งมรดกวัดพระมหาธาตุบริหารหรือวัดพระบรมธาตุนครราชในประเทศไทยเร็วขึ้นมา1 วันนะคือเดิมนั่นจะพิจารณาตามตารางกำหนดนะครับนะถ้าวาระในวันอาทิตย์ที่26นะกรกฎาคมพ.ศ. 2569นะแล้วก็ในวันศุกร์ช่วงบ่ายๆหน่อยนะครับก็ทราบข่าวว่าคณะกรรมการยูเนสโกเลื่อนขึ้นมาประชุมเร็วขึ้นในกรณีแหล่งโบราณสถานนครศรีธรรมราชคือวัดพระมหาธาตุวรวิหารนี่นะครับนะมาเป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์นะเราก็ได้ทราบแล้วล่ะครับนะวันเสาร์นะครับนะบัดนี้ก็น่าจะจะรู้ผลแล้วอย่างเนี้ยนะอาจจะรู้ผลแล้วล่ะครับนะพอพิจารณาวันเสาร์เนี่ยนะครับนะวันเสาร์ก็จะพิจารณากันเวลา 13:00 นตรงนะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะพอพิจารณาเสร็จแล้วบอกว่าผ่านเป็นมรดกโลกนะก็จะมีการใช้ค้อนเคาะนะหรือจะใช้ว่าทุบค้อนก็ได้เหมือนในศาลเนี่ยนะครับนะพิพากษานะเอาผ่านได้เป็นมรดกโลกนะไทยแลนด์นะเดอะพักโกดานะหรือพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะเทมเพิล is the heritage of the world เป็นต้นนะครับผมก็ใช้ภาษาตามภาษาผมมาแต่ heritageนั่นแหละครับพระเศษประมวลของโลกนะครับนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนะพวกเราในฐานะของคนไทยภาคใต้ทั้งหลายก็คงจะดีอกดีใจกันมากเป็นพิเศษนะเพราะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหารหรือวัดพระบรมธาตุนั้นอยู่ในเขตภาคใต้นะและภาคใต้นั้นไม่เคยมีนะมรดกโลกมาก่อนนะแหล่งโบราณสถานนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุนี่ก็เป็นแหล่งแรกนะครับนะได้ขึ้นมรดกโลกแต่นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมนะก็บอกไว้ว่าในแต่ละภาคของประเทศไทยนะจะต้องมีมรดกโลกอย่างน้อย1แห่งนะก็เลยพยายามช่วยกันผลักดันนะวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรวิหารขึ้นบัญชีมรดกโลกก็สำเร็จแล้วนะครับนะต้องบอกว่าสำเร็จแล้วครับการเป็นมาต่างๆจนกระทั่งมาถึงขั้นที่เป็นมรดกโลกนะครับนะก็มีการพูดคุยนะชวนคิดชวนคุยกันมานานแล้วนะครับนะโดยชมรมรักบ้านเกิดหรือชมรมคนรักนครศรีธรรมราชนั่นแหละครับนะตั้งกลุ่มคุยพูดกันจนกระทั่งขยายเป็นกลุ่มใหญ่และก็มีแนวความคิดนะพร้อมด้วยทำโครงการย่อๆชื่อว่าร้อยเรื่องเมืองนครนะร้อยเรื่องเมืองนครนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะเรื่องน้ำเรื่องถนนหนทางเรื่องสถานศึกษานะโรงพยาบาลต่างๆนะครับแม้แต่เรื่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในร้อยเรื่องเมืองนครนะโดยบอกว่าจะต้องมีสถาบันการศึกษาสถานศึกษาโรงศึกษานะขนาดใหญ่หนึ่งแห่งนะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลนะขนาดใหญ่รองรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็คือให้มีมหาวิทยาลัยในโทษให้มีโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยนั่นเองซึ่งปัจจุบันก็สำเร็จผลแล้วเพราะว่ามหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมานะมีพระราชบัญญัติตั้งแต่ปี2535นะและก็ได้เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541นะก็เป็นนักศึกษารุ่นแรกใช้เวลาสร้าง 5-6 ปีนะครับกว่าจะเสร็จได้ด้วยงบประมาณค่อนข้างจะมากแล้วนะครับนะ

หลายพันล้านนะครับว่าเป็นนั้นว่าร้อยเรื่องเมืองนครเรื่องใหญ่อย่างกรณีมหาวิทยาลัยลักษณ์และโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ก็สำเร็จด้วยดีนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยมากอยู่ถึงปัจจุบันนี้และส่วนเรื่องวัดพระมหาธาตุร้อยหานหรือวัดพระบรมธาตุที่บรรพชนไทยภาคใต้เรียกกันนั้นนะก็เริ่มทำกันมาจากฐานของร้อยเรื่องเมืองนครนะทั้งครูบาอาจารย์ทั้งข้าราชการฝ่ายต่างๆทั้งผู้สื่อข่าวนักข่าวต่างๆเนี่ยมาช่วยกันนะครับนะคนที่มีความสนใจในเรื่องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและต้องการจะตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดก็ช่วยกันนะครับนะประชุมหาแนวทางแสดงความคิดเห็นนะออกสื่อออกข่าวกันนะแล้วก็ค้นคว้าศึกษาประวัติศาสตร์นะโบราณคดีต่างๆทางมนุษย์ทางภาษาศาสตร์ต่างๆนะครับนะซึ่งมีนักวิชาการหลายฝ่ายนะทั้งจากมหาวิทยาลัยและทั้งจากวิทยาลัยนะจากกรมสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชและที่อื่นด้วยนะครับนะเพราะว่าก็มีการนัดสัมมนาประชุมอะไรต่างๆมากมายแต่รากฐานเดิมนั้นก็มีการประชุมสัมมนากันมานานแล้วครับโดยเฉพาะวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชหรือปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ดำเนินการสัมมนาประวัติศาสตร์นะตั้งแต่สมัยผมยังเป็นครูใหม่ๆอยู่นะครับก็ได้ไปร่วมสัมมนาประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชครั้งที่1 2 3แล้วก็ย่อยๆอีกนะครับคือ1 2 3นั้น3นั้น3ครั้งนั้นเป็นระดับประเทศนะครับนะที่จัดกันนะบรรดาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับมากันเต็มทั่วประเทศอย่างเช่นศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนะรองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมอย่างงี้นะครับนะนักโบราณคดีจากกรมศิลปากรหลายคนทีเดียวนะนงคลานศรีชายหรือสุขสมนะครับนะก็มาเป็นประจำหรือธราพงศ์ศรีสุชาติอย่างนี้นะครับนะและรุ่นหลังๆมาก็มีอะไรอํานวยจันเงินนะครับนะก็เป็นข้าราชการของทางวัฒนธรรมนะครับที่มีความรู้ความสามารถมากคนหนึ่งนะแล้วก็น้องพงษ์ทันสำเภาทองนะซึ่งก็เคยอยู่ที่นครศรีธรรมราชช่วยขุดแต่งโบราณสถานตุมปังนะซึ่งเป็นโบราณสถานรุ่นเก่าที่ในมหาวิทยาลัยลักษณ์ก็สังกัดกรมศิลปากรนะครับซึ่งมีความเก่าถึงปี1280เก่ามากเหมือนกันนะครับนะส่วนองค์พระธาตุนั้นก็มีการขุดค้นหาอายุเหมือนกันนะขุดค้นหาอายุก่อนตุมปังเล็กน้อยส่งไปที่หาอายุที่เดียวกันนะครับคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะภาควิชาธรณีฟิสิกส์แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยที่ฟลอริดาด้วยอเมริกานะครับก็ใช้วิธีการความรู้เรืองแสงไอความร้อนเรืองแสงก็เหมือนกันนั่นแหละครับนะและคำตอบก็ออกมาดังที่ว่าพระธาตุนี้กล่าวถึงปีพ.ศ.1318นะเอาอิฐใต้ฐานพระธาตุที่ลึกมากๆกันแหละนะส่วนตุมปังนั้นปีพ.ศ. 1280นะก็อายุเก่ากว่านะครับนะอิฐใต้ฐานพระธาตุประมาณ38ปีประมาณลงเป๊ะแหละ38ปีถ้าตามที่วิเคราะห์กันมานะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องของการหาความรู้ขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อหาอายุของโบราณสถานนะนะเพราะจะทำให้การเสนอนะเพื่อที่จะขึ้นหมดโลกนั้นนะจะง่ายขึ้นในคณะกรรมการเห็นหลักฐานนะทางวิทยาศาสตร์นะครับนะเพราะคณะกรรมการดังกล่าวชุดที่เป็นคณะกรรมการสารที่ว่านะครับนะก็มีคณะกรรมการก็ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุขราการอดีตที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชหรือวิทยาครูนครนะครับเป็นประธานและคณะกรรมการเช่นรองศาสตราจารย์วิมลดำศรีนะดร.สายสวัสดิ์เกตชาติอดีตสสณรงค์นุ่นทองนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาตินะแล้วก็อดีตผอ.กองการศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราชนะบัณฑิต
นะสุทธมุสิกนะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติวิสุทธิพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับดร.ร้อยพิมพ์ใจเพชรกุลนะแล้วก็สมมาตรกล่อแก้วนะครับนะนอกจากนั้นก็มีน้องๆที่เข้ามาช่วยทางธุรการนะไม่ว่าจะเป็นน้องเสงียนซึ่งเสียชีวิตในหน้าที่เลยนะครับเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะเสียชีวิตไปนะครับนะนั่นก็ทำงานขยันขันแข็งมากนะทำทุ่มเทกำลังกายกำลังใจนั้นน้องประกรณ์นะประกรณ์นี่ก็อยู่ตลอดนะครับทำงานอยู่กับฝ่ายสำนักงานมรดกโลกนี่แหละนะครับตลอดมาและน้องผู้หญิงอีก2คนนะนะที่เข้ามาช่วยงานธุรการในการพิมพ์ต่างๆนี่คือผู้ที่จะทำเอกสารนะเริ่มต้นกันมานะจนกระทั่งส่งต่อส่งไม้ต่อนะให้กับฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบไม่ว่าทางกรมศิลปากรนะอธิบดีกรมศิลปากรและคณะก็ร่วมกันกับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะแล้วก็ทางวัดสามจังหวัดสมศรีแสงแก้วนะครับนะท่านผู้ว่าสมชายลีลาน้อยก็ช่วยเร่งนะนะครับในการที่ดำเนินการและส่งต่อทางการเมืองเพื่อส่งเอกสารเหล่านี้ไปสู่ที่ประชุมที่ฟูซานเกาหลีใต้นะซึ่งจะประชุมซึ่งประชุมในวันเสาร์เวลา 13:00 นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับเพราะผลก็ออกและประชุมก็ออกทันทีแล้วครับก็ได้ใจโยโหร้องกันแน่นอนนะซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชทางวัฒนธรรมจังหวัดนะทางสภาวัฒนธรรมและเทศบาลอบจ.นะก็เตรียมเฉลิมฉลองแล้วนะครับแต่ในวันที่25นั้นนะครับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุบริหารแล้วก็มหาวิทยาลัยมหามกุฏาราชวิทยาลัยนะก็จะถ่ายทอดสดนะครับผ่านจอใหญ่นะครับที่ลานโพนั่นแหละที่ใต้เต็นท์ลานโพนะก็จะเชื่อมต่อสัญญาณจากฟูซานเกาหลีใต้นะครับเพื่อให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชได้ดูได้ชมกันนะครับทันทีทันใดเลยนะครับขอขอบคุณน้องตุ๊กตานะทาสินีนะครับน้องนวลครับน้องตุ๊กตานะครับขอบคุณมากครับที่เข้าชมรายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยในวันนี้นะครับนะครับน้องครับก็ตาว่างแต่ก็เชิญนะครับบ่ายโมงก็มีการประกาศผลในวันเสาร์นะครับนะนอกจากนั้นนะครับก็มีการบวชเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่ของแต่คนที่มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันนะโดยเฉพาะผู้ว่าการอดีตผู้ว่าการจังหวัดนะครับนะท่านพานุไทยรัตน์ซึ่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่มีความขยันขันแข็งในการช่วยผลักดันในเรื่องนี้เรียกกันว่ากัดไม่ปล่อยนะครับหรือติดยิกภาษาใต้จนกระทั่งตั้งคณะกรรมการเอกสารวิชาการดังกล่าวแล้วรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายภูมิทัศน์คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายที่อะไรเกี่ยวข้องต่างๆนะครับผมก็เป็นกรรมการฝ่ายเอกสารด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็ช่วยกันทุกอย่างที่จะช่วยได้นะครับนะนี่ก็เป็นความตั้งใจนะของทุกคนทุกฝ่ายดังกล่าวแล้วนะแล้วก็ยังมีผู้สื่อข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างกรณีของกลุ่มนครโพสต์นี่ก็เริ่มต้นกันมานะครับนะไม่ว่าจะเป็นดร.สุรศักดิ์ นวังสวนะเลิศอักษรนิดนะครับหรือดักกี้นะครับเขาก็มาช่วยกันแล้วก็ช่วยทำโน้นทำนี้กันในการประสานงานให้คณะกรรมการเอกสารได้ดำเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับหรือไพฑูรย์ อินทศิลานะหรือว่าไข่นุ้ยคุยข่าวนะครับนะพรชัยโชติวันนะหรือว่าน้องคิดถึงจังเรดิโอนะครับนะน้องพวงรัตน์วิชัยดิษฐ์นะกับสุรชัยนี่ก็ช่วยกันนะในรายการดังกล่าวนี้ตลอดถ่ายทอดนะครับติดตามนะผู้สื่อข่าวบางทีขอช่วยนะเปล่าๆโดยไม่ต้องเสีย
ค่าแรงอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็ลำบากเพราะไม่มีงบรายได้เงินบริจาคก็มีบ้างนะเพียงนิดหน่อยนะครับนะเพราะการดำเนินการต่างๆก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหนักพอสมควรทีเดียวแล้วผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นที่ผมบอกว่านะตั้งแต่อะไรท่านสวัสดิ์กิจรัตนันผู้ว่าเก่าๆนะครับซึ่งช่วยทำนะครับอาจจะลำดับผู้ว่าไม่ตรงเป๊ะทีเดียวก็ได้นะครับนะท่านวิชมทองสงนะหรือสวัสดิ์แก้วทนงนะก็มีส่วนช่วยกันทั้งนั้นแหละนะครับท่านอภินันท์ซื่อฐานวงศ์นี่เอาจริงเอาจังเหมือนกันท่านอภินันท์เนี่ยผมจำได้นะประชุมที่โรงแรมใหญ่ทวีโลตัสนะก็หลายครั้งเหมือนกันนะครับนะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆร่วมกับกรมศิลปากรและนักวิชาการมหาวิทยาลัยมีการสัมมนากันหลายรอบนะท่านอภินันท์ซื่อฐานวงศ์นะครับแล้วก็ท่านพีรศักดิ์หินเมืองเก่านะนี่มาคนอีสานนะครับแต่มาช่วยค่อนข้างจะตั้งใจเหมือนกันนะแล้วก็ที่เป็นพี่น้องไทยผู้สิ้นเป็นผู้ว่าท่านอะไรมินทราศักดิ์นะครับนะก็เอาใจใส่ในการทำงานเหมือนกันนะมาถึงสมัยที่จริงจังนะครับเรียกว่าทำงานนะแบบกัดไม่ปล่อยนั่นก็คือท่านพานุอุทัยรัตน์ผมก็ย้ำหลายครั้งแล้วนะครับนะท่านมาอยู่ปีเดียวแต่ว่าการทำงานท่านพยายามรุกเร่งเอาใจใส่นะครับเมื่อทำสิ่งต่างๆนะเช่นให้ผมช่วยอะไรถ่ายทอดทำเป็นวิดีโอสั้นประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ในวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่วิหารเขตนะครับนะเป็นวิดีโอที่ประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานจังหวัดได้จะทำแล้วก็ให้ผมเป็นผู้แนะนำนะครับพูดง่ายๆเป็นวิทยากรเพื่อประชาสัมพันธ์หรือบางคนก็พรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะในสมัยก็ท่านพานุอุทัยรัตน์นี่ทำกันจริงจังแล้วก็ขอให้ผมช่วยคิดข้อความนะเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุในการที่ช่วยกันผลักดันไปสู่บอกโลกนะครับผมก็คิดให้ที่จำได้นะครับก็คือว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชมรดกชาติมรดกธรรมมรดกไทยชาวนครร่วมใจนำไปสู่มรรคโลกตอนแรกผมใช้ว่าภูมิใจนำไปสู่มรรคโลกนะแล้วต่อมาเพื่อนผมนะจารุไมยนพรัตน์นะก็มาช่วยคิดด้วยนะครับนะแกก็ใช้คำว่ามรดกธรรมไปสู่มรรคโลกนะครับซึ่งทางนครโพสต์ก็ได้ทำสัญลักษณ์ให้นะครับในตอนนั้นจำได้นะสุรโรจน์ นอมังสอเลิศอักษรนิดนะดากี้ไปทูลอินทศิลาในกลุ่มนี้แหละผู้สื่อข่าวนะก็ช่วยกันนะทำสัญลักษณ์พระธาตุออกมาแบบง่ายๆสวยๆนะแล้วก็ทำเป็นสติ๊กเกอร์เผยแพร่นั่นคือสิ่งที่ได้ทำกันมาในสมัยของท่านพานุอุทัยรัตน์ทำกันจริงๆช่วงหลังจากท่านพานุมาอยู่สักปีหรือปีกว่านะก็ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมั้งนะก็ถึงสมัยผู้ว่าท่านอื่นนะเช่นนะต่อมาก็ท่านอะไรท่านอะไรเกียรติท่านอะไรเกียรติท่านก็มาแล้วแต่อยู่สั้นๆแล้วไปแล้วก็ท่านอภินันท์เผือกกองนะครับนะท่านก็หาทุนด้วยนะครับนะนะทุนอะไรนะพระธาตุ9บาทนะครับแล้วก็รับบริจาคต่างๆเนี่ยแล้วแต่การรับบริจาคนั้นทำตั้งแต่สมัยนู้นแหละครับสมัยท่านพานุไทยรัตน์นะผมยังจำได้ยังเอากล่องขนาดใหญ่ไปตั้งไว้ที่มหาลัยวลัยลักษณ์นะผมก็บอกว่าได้นะไปตั้งไว้นานนะจนกระทั่งอธิการบดีบอกว่าเอ๊ะตั้งไว้นานแล้วกล่องอะไรเนี่ยก็ถามนะครับแล้วตอนหลังนะทางจังหวัดก็มาเอากล่องกลับแล้วก็คงจะมีเงินนะครับเพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องหมวกโลกนั่นแหละครับนะหลังจากท่านอภินันท์เผือกพองก็มาถึงท่านสมชายลีล่าน้อยนะครับนะซึ่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดคนปัจจุบันนะนะก็มีการประชุมพูดคุยนะก็มีการเร่งนะครับในการที่จะทำให้วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาราชวรวิหารไปสู่มรรคโลกนะก็ช่วยกันประสานงานนะกับทางกรมศิลปากรท่านอธิบดีกรมศิลปากรวัฒนธรรมจังหวัดแล้วนักวิชาการนะ
นะทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันเยอะนะครับกรมศิลปากรนี่มากกว่าเพื่อนมหาวิทยาลัยต่างๆและต่อมาเมื่อเอกสารข้อมูลอะไรนี่มันเปี่ยมนะครับนะค้นคว้ากันตั้งแต่ตามพระลิงศรีวิชัยนครศรีธรรมราชนะซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าของนครนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระบรมธาตุเจดีย์อะไรอย่างไรเนื้อหามีหมดแล้วครบถ้วนนะครับการขุดค้นทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์เรื่องของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆนี่ทำละเอียดในข้อมูลคณะกรรมการที่ผมกล่าวถึงซึ่งมีผศ.ชัยสุครการนี่เป็นประธานและทำกันโดยที่ไม่มีค่าเบี้ยประชุมเลยนะครับนะไม่มีนะค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาคมีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ใช้ในการจัดทำเอกสารนะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับวันเวลารับประทานอาหารก็นะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านพอมีฐานะหน่อยก็เลี้ยงนะเลี้ยงกันนะหลายท่านในเดียวนะครับนะนี่คือเรื่องความจริงนะครับที่ผมพูดทั้งหมดนี้นะแล้วก็ส่งลูกต่อไปทางการเมืองที่ว่าแต่ก่อนที่จะให้ทางการเมืองส่งไปยูเนสโกนั้นก็มีการจ้างนะเพื่อดูแลภาษาอังกฤษและภาษาไทยครั้งหนึ่งนะมีการจ้างนะครับเพื่อความรอบคอบนะมันก็ใช้เงินที่หากันมาได้นะครับรับบริจาคแต่ทราบว่าก็จะมีการจ้างทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลหลักดั้งเดิมก็คือข้อมูลจากการที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการทั้ง9คน10คนทำนั่นแหละนั่นเป็นฐานสำคัญนะครับในการที่ทำให้เอกสารนะที่เป็นภาษาไทยและที่แปลภาษาอังกฤษมีความสมบูรณ์และในที่สุดก็ส่งมาสู่โลกเพราะฉะนั้นวันเสาร์นะครับที่25กรกฎาคมเวลา 13:00 นเราก็ได้ทราบว่าวัดพระมหาธาตุบริหารหรือวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชได้ขึ้นบัญชีมรดกโลกนะครับนะของภาคใต้เป็นแหล่งแรกและเป็นแหล่งที่6นะครับของประเทศไทยในประเภทนะการขึ้นบัญชีมรดกโลกที่จับต้องได้แทงจิเบิลนะครับนะประเภทนี่แหละสถานที่นะครับนะที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะห้าแหล่งก็ได้แก่อยุธยาสุโขทัยแพงเพชรศรีนครินทร์นี่ขึ้นเป็นชุดนะครับ3แห่งนี้ลำดับ3ก็บ้านเชียงลำดับ4ก็ศรีเทพลำดับ5ก็ภูพระบาทนะครับนี่ผมจำได้หมดผมไปแล้วทุกแห่งนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นภูพระบาทนั้นใช้เวลานานนะครับเห็นว่าเกือบ17ปีนะครับนะฮะทั้งที่ทางราชการโดยกรมศิลปากรเนี่ยเขาดำเนินการเองส่วนศรีเทพนั้นไม่ถึง8ปีมั้งนะครับนะตอนหลังสุดก็พบเสมาอันใหญ่ทีเดียวในตอนนั้นผมไปทำสารคดีในนามของอาสมธรรมอะไรลักษณ์นะครับแล้วก็มีน้องพงษ์ทันสำเภาเงินนะซึ่งเคยทำที่นครศรีธรรมราชที่สำนักงานศิลปากรที่12ปัจจุบันนะครับแล้วก็เคยขุดแต่งโบราณสถานตุมปังนะแล้วก็ไปศึกษาโบราณคดีเยอะไปเป็นผู้อำนวยการนะครับที่ศรีเทพนะครับสำนักงานศิลปากรศรีเทพที่เพชรบูรณ์นะครับและผมไปก็พอดีนะน้องพงษ์ทันกับน้องๆเขาก็ขุดเสมาอันใหญ่นั่นแหละขึ้นมาเห็นชัดเจนนะครับนะเสมานั่นแหละเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้แล้วก็ที่เจดีย์คลังนอกนะครับนะซึ่งเป็นรุ่นที่เก่ากว่าบูโรบุโตนะครับตามหลักฐานที่มีการศึกษากันนะครับครับท่านผู้ชมท่านฟังครับนี่คือเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักนะครับของพี่น้องชาวอาเซียนและชาวโลกก็ด้วยสิ่งสำคัญที่เป็นศิลปะและธรรมเนี่ยนำไทยไปสู่สากลครับวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชได้ขึ้นบัญชีมรดกโลกกันแล้วครับนะได้ชัยโยกันในวันเสาร์25กรกฎาคมนี้ครับวันนี้ผมสื่อคงธรรมชาติขอลาท่านผู้ชมท่านฟังก่อนไปก่อนนะครับขอบคุณน้องตุ๊กตาอาสาศินีนงนวล นะครับวิทยาลัยช่างศิลป์ใช่ไหมครับน้องพรมคีรีแล้วก็พี่บ่าวผมนะครับนะพี่สรวิทย์สุวรรณวิโกครับและขอบคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่าน

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคม

0: เพื่อความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาน
6: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
7: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากท ทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรอำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: ฮัลโหล
1: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
6: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
5: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
7: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
1: ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรู้ควรเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารุกควันเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฮัลโหล
3: นายตนิชัยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
2: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
6: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคน
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
7: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า เป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตรวจพบวัตถุระเบิดในรถยนต์ใกล้พรมแดนติดกับไอร์แลนด์เหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตั้งข้อหาชายวัย40ปีซึ่งถูกจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดพลาสติกเซมเทคและชนวนระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งใกล้พรมแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์หัวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในกรุงดับลินในวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดทั้งนี้กลุ่ม Republican Island คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรฮุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์ระนองเรดิโอ

0: ็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: ฉีกบีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระเป๋าถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกห่อกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 นาทีที่ผ่านมานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
2: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เนาะขนาดเราอยู่กรุงเทพมาเรายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมเนี่ยถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เราก็อยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่ามาใส่บาตรที่นี่ค่ะค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นของกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรีด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนโดยในเวลา 17:00 นวันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นนายอ ัฐพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนสิมรายงาน
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมขับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่รึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
5: ายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบคโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
7: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดคือเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยะสามปัตย์ที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก จ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน
10: สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจและโหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092 3 4 5ในวันและเวลาราชการปริศนาควรจะสูบรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 รายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
11: แต่อย่างไรก็ดีทั้งต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับความช่วยเหลือเราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยรับบัตรสวัสดิการมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นกว่าประมาณ 2.3 ล้านคน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิ

0: ชาติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบและนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: พระศพกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
3: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจ ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์

0: อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
1: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ
0: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
3: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
4: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทางนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กพร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
6: จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้ระมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.ร้อยเอ็ดรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้ IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึน คลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันโดนีอิลาโอลาพลิกกลับมาชนะซันเดอร์แลนด์4-2แต่ในเกมนี้ทัพหงแดงยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กตัวเก๋าที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ The Atlantic สื่อชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโนกองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโมไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโนย้ายจากริเวอร์เพลทมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป1-3เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา3-0เซต25-18 25-19 และ25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา18:45 น. ถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21 23 19 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 1-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไฮเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ7-5คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทด้วยเฉือนชนะนัทธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวริตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนล่าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่ออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟ ในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นต่อไปเป็นข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอน ควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลีและผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันภิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสปท.ตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณพ่อคะทำไมคุณพ่อไอบ่อย
4: จะปล่อยให้คนที่คุณรักถามอีกกี่ครั้งถึงคุณจะคิดได้หรือว่า
3: ม
4: ะเร็งคือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันนี้ค่ะก็อยู่กับดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลนะคะซึ่งเป็นแม่ข่ายนะคะในการออกอากาศค่ะสำหรับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังออกอากาศผ่าน4จังหวัดอันดามันนะคะซึ่งได้แก่จังหวัดกระบี่ค่ะรับชมผ่านทางสวทกระบี่นะคะจังหวัดระนองค่ะรับชมได้ทางสวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะรับชมได้ทางสวทภูเก็ตค่ะแล้วก็อีกหนึ่งที่ของจังหวัดพังงาค่ะก็รับชมได้ทางสวทพังงานะคะและแน่นอนค่ะว่าสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการรับสัญญาณออกอากาศค่ะโดยท้ายเหมืองเรดิโอนะคะกับรีเล็กเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมผ่านทุกสถานีวิทยุของเราในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้ามารับฟังแล้วก็ติดตามเรื่องราวนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะเรื่องแรกที่เราอยากจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงอยากจะมาเตือนนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนะคะว่าในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะทางกรมอุตุค่ะก็ได้ออกแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะโดยทะเลอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูงค่ะ 2-3 เมตรนะคะซึ่งทางกรมเจ้าท่าเองค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าเรือเล็กค่ะให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้ออกแจ้งเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงค่ะในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดระนองและพังงาซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมมีกำลังแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอาจสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองค่ะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานะคะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้นะคะพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะโดยเรือเล็กที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือเครื่องยนต์อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องมือสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมกำชับให้ผู้โดยสารค่ะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่อยู่บนเรือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศและข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหากไม่มีความจำเป็นนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลในช่วงนี้รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยค่ะสามารถแจ้งไปที่สายด่วนปภ1784นะคะหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะสามารถแจ้งไปได้นะคะที่สำนักงานปภ.จังหวัดพังงา076460607ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสภาพดินฟ้าอากาศนะคะที่เรานำมาฝากกันเนาะในข่าวแรกวันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะสำหรับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้เนาะใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นอันดามันตอนบนหรือว่าอันดามันตอนล่างนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารค่ะจากประกาศค่ะของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือว่าติดตามข่าวสารค่ะผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้หรือว่าสวททุกพื้นที่ค่ะในพื้นที่เลยนะหรือว่าจะเป็นจากทางที่ว่าการอำเภอก็ดีค่ะจากทางจังหวัดนะคะจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าสำนักงานปภ.จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะเผื่อว่าเกิดเหตุประสบภัยอะไรนะคะก็จะได้โทรไปที่สายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะได้ทราบว่าเส้นทางในวันนี้เนี่ยที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะมีน้ำท่วมไหลมีน้ำท่วมไหมมีน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่าหรือว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มหรือไม่นะคะก็ให้ติดตามข่าวสารกันอย่าง

เอสโก้นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2558ค่ะเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะซึ่งถือว่าทำหน้าที่ค่ะเป็นปราการธรรมชาติปกป้องชายฝั่งและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญของโลกนะคะซึ่งป่าชายเลนค่ะถือว่าเป็นระบบนิเวศรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลนะคะมักพบบริเวณปากแม่น้ำหรือชายฝั่งที่มีน้ำทะเลท่วมถึงค่ะมีลักษณะเป็นดินเลนนะคะเต็มไปด้วยพันไม้ที่สามารถปรับตัวให้ทนกับน้ำเค็มได้ดีค่ะซึ่งพันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไม้ไม่ผลัดใบค่ะที่ปรับตัวให้สามารถคายเกลือหรือกรองเกลือได้อย่างเช่นโกงกางนะแสมลำพูนะคะความสำคัญของป่าชายเลนนะคะแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำค่ะเป็นแหล่งวางไข่อนุบาลและอยู่อาศัยของสัตว์น้ำในวัยอ่อนค่ะรวมถึงสัตว์เศรษฐกิจสำคัญอย่างเช่นปลากระพงปูกุ้งนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปลาตีนนะคะที่ปรับตัวให้เดินบนโคลนเลนได้แล้วก็ยังมีนกนานาชนิดค่ะที่อาศัยหากินในป่าชายเลนด้วยนะคะซึ่งป่าชายเลนเนี่ยเขาถือว่าเป็นกำแพงธรรมชาตินะเพราะว่ามีรากไม้ที่หนาแน่นของพันไม้ป่าชายเลนค่ะซึ่งก็จะช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝั่งด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนค่ะซึ่งป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยพันไม้ค่ะก็จะมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบำบัดมลพิษรากไม้ที่แผ่กระจายตัวกันอย่างหนาแน่นเนี่ยเขาจะช่วยดักตะกอนแล้วก็ดูดซับสารพิษค่ะรวมถึงขยะจากแหล่งน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลค่ะและยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญนะคะซึ่งป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งค่ะรวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยนะคะป่าชายเลนในประเทศไทยค่ะพบได้ตามแนวชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะครอบคลุม24จังหวัดค่ะมีสภาพที่ยังอุดมสมบูรณ์ประมาณ 1.7 ล้านไร่ค่ะโดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนสูงที่สุด5จังหวัดแรกนะคะก็คือระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะซึ่งอยู่ทางฝั่งอันดามันนะคะส่วนที่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็กำลังเผชิญปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่นะคะแหล่งท่องเที่ยวค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวป่าชายเลนนะคะเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะในประเทศไทยเนี่ยนะคะได้แก่อะไรบ้างป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีค่ะป่าชายเลนบ้านเปรตในจังหวัดตราดค่ะศูนย์วิจัยป่าชายเลนเขตสงวนชีวมณฑลระนองค่ะจังหวัดระนองป่าชายเลนวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและป่าชายเลนบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเผื่อว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนค่ะต้องอาศัยการจัดการที่สมดุลนะคะแล้วก็ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนค่ะทั้งการปลูกป่าทดแทนนะคะกำหนดเขตอนุรักษ์นะคะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็การจัดการปัญหาขยะและของเสียที่ถูกวิธีค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นแล้วก็การรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสากลของการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนโลกนะคะซึ่งใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะตามพื้นที่ของป่าชายเลนนะก็สามารถไปได้เลยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยมีหลากหลายพื้นที่มากฝั่งอันดามันบ้านเราก็มีเยอะนะคะสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้เผื่อว่าใครที่อยากจะไปเจอนะคะสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนหรือว่าต้นไม้พันไม้ต่างๆนะที่พบได้นะคะในบริเวณนั้นไปดูความอุดมสมบูรณ์กันได้นะคะอ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกนะคะที่เรานำข่าวสารที่น่าสนใจเนาะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ

ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก5ปอปราบยุงลาย1ขอขัดล้างไข่1ปิดฝาภาชนะให้สนิทป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้

พื่อเทลูกน้ำยุงลายทิ้ง 3. ขัดไข่ขัดล้างไข่ยุงลายออกจากภาชนะกักเก็บน้ำขัดไข่ยุงทิ้งน้ำที่ขัดล้างบนพื้นดินเพื่อให้ไข่แห้งตาย 4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อลดแหล่งวางไข่ของยุงลาย 5. ปล่อยปลากินลูกน้ำเพื่อลดจำนวนยุงลาย 6. ปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ7วันเพื่อเป็นการป้องกันที่ยั่งยืนวงจรชีวิตยุงลายยุงลายวางไข่ 2-3 วันกลายเป็นลูกน้ำ 4-5 วันกลายเป็นตัวโม่ง 7-10 วันกลายเป็นยุงลายจึงจำเป็นต้องกำจัดลูกน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายยุงลายจะวางไข่ในน้ำที่ใสและนิ่งโดยจะไข่ติดขอบภาชนะเหนือน้ำ 1-2 เซนติเมตรเมื่อน้ำท่วมถึงจากการเติมน้ำลงภาชนะหรือฝนตกไข่จะฟักตัวเป็นลูกน้ำภายใน2ชั่วโมงแต่หากท่วมไม่ถึงไข่จะแห้งฝ่อไปเองทั้งนี้ไข่ยุงลายสามารถทนความแห้งแรงได้ 6-12 เดือนอาการของโรคไข้เลือดออกไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียสอย่างกระทันหันประมาณ 2-7 วันคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหน้าแดงอาจพบจุดเลือดที่บริเวณผิวหนังกดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวาอาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูกหากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำแนะนำการดูแลเบื้องต้นการดูแลรักษาเบื้องต้นดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยครั้งเช็ดตัวเป็นระยะให้อาหารอ่อนและงดอาหารที่มีสีคล้ายเลือดกินยาตามแพทย์สั่งเท่านั้นห้ามกินยาแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนเพราะจะทำให้เลือดออกมากขึ้นเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในช่วง 3-4 วันแรกเพราะผู้ป่วยอาจเกิดอาการช็อกได้สัญญาณอันตรายหรืออาการช็อกในช่วงไข้ลด 1. มีอาการซึมอ่อนเพลียมาก 2. กระสับกระส่ายมือเท้าเย็น 3.ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว 4. ปวดท้องกระทันหัน 5. กระหายน้ำปัสสาวะน้อย 6. มีเลือดกำเดาไหลอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระมีสีดำวงจรการเกิดไข้เลือดออกผู้มีอาการป่วยโดนยุงกัดยุงนำเชื้อไข้เลือดออกไปสู่ผู้อื่นอย่าให้คนที่รักต้องจากไปเพราะโรคไข้เลือดออกขอบคุณสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ค่ะกลับมาเจอกันในช่วงนี้นะคะสำหรับเพลงนะคะที่ขอกันเข้ามานะคะจากคุณผู้ฟังทุกท่านก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ0764210055ค่ะวันนี้ดีเจคุณมงคลโชคเกื้อนะคะดูแลระบบการออกอากาศแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะข่าวต่อมานะคะข่าวนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญนะคะเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาของเรานะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับเข้าพรรษาซึ่งแน่นอนว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของประเพณีตักบาตรนะคะหรือว่าการแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยจัดขึ้นพร้อมๆกันค่ะทั่วประเทศเลยนะคะในวันนี้ก็นำข้อมูลค่ะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาฝากบอกกันนะคะเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาทั่วไทยค่ะร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามนะคะซึ่งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงจุดกำเนิดและการสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะโดยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนาะซึ่งหลายๆคนที่เรียนพระพุทธศาสนามาเนี่ยนะคะก็จะได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้นะคะในเรื่องนี้กันมาโดนปลูกฝังกันมานะคะผ่านทางบทเรียนเนี่ยกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะที่ชาวพุทธเราค่ะก็ยังคงให้ความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ยังมีประเพณีสำคัญค่ะที่ยังคงถือปฏิบัติสืบต่อมาค่ะนั่นก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะประเพณีนะคะเกิดขึ้นจากความจำเป็นค่ะที่สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเหมือนปัจจุบันนี้เนาะเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาค่ะต้องปฏิบัติกิจวัตรนะอย่างเช่นการทำวัดสวดมนต์เช้านะหรือว่าการทำวัดเย็นนะคะการศึกษาพระปริยัติธรรมจำเป็นต้องใช้แสงสว่างค่ะด้วยเหตุนี้แหละนะคะทางพุทธศาสนิกชนค่ะก็เลยนิยมค่ะหล่อเทียนต้นใหญ่ตั้งขบวนแห่ไปถวายพระอารามค่ะเรียกว่าเทียนจำนำพรรษานะคะซึ่งก็มีความเชื่อค่ะว่าอานิสงส์ในการถวายเทียนจำนำพรรษาเนี่ยจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีสว่างสวยดั่งแสงเทียนนะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะจึงเป็นงานประเพณีที่สะท้อนความผูกพันและความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นค่ะตั้งแต่การที่ชาวบ้านเนี่ยร่วมบริจาคเทียนเอามาล้อมเอามาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกันนะคะรวมไปถึงมีการแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนนะคะแล้วก็ยังมีขบวนแห่การฟ้อนรำค่ะซึ่งก็ดัดแปลงค่ะมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจำวันนั่นแหละนะคะซึ่งก็ทำให้คนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยได้มีโอกาสค่ะมาสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ค่ะอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ยังมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็เลยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวค่ะเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569นะคะร่วมชื่นชมขบวนแห่เทียนอันวิจิตรงดงามค่ะพร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะซึ่งจังหวัดค่ะที่จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะแบบโซนทางภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นหนองคายกาฬสินธุ์สุรินทร์ลำพูนก็จัดนะคะโซนภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนสุโขทัยภาคกลางสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะหรือว่าจะเป็นโซนทางด้านของจังหวัดราชบุรีหรือว่าฉะเชิงเทราค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะก็มีการแสดงปฐมเทศนานะในเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะด้วยนะคะนี่ก็เป็นวันสำคัญนะคะซึ่งในวันเข้าพรรษาของปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะซึ่งวันเข้าพรรษาเนี่ยก็หมายถึงพักฝนค่ะซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยอธิษฐานว่าจะหยุดพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้นะคะ
นี่นะก็ถือว่าเป็นที่มานะคะของการเข้าพรรษาทำไมถึงเรียกว่าวันเข้าพรรษานะคะซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษาเนี้ยชาวบ้านค่ะเขาก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะในการเข้าวัดทำบุญถวายเครื่องทายทานที่จำเป็นแก่พระสงฆ์นะคะรวมทั้งถือโอกาสนี้ในการเข้าไปฟังธรรมนะคะรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาตั้งมั่นประกอบคุณงามความดีกันนั่นเองนะคะและสำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่เชื่อมคนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะจนเกิดมาเป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่ตระการตานะคะที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาจัดขึ้นนะยิ่งใหญ่มากเลยนะในการที่เขาจะนำเทียนเนี่ยต้นเทียนเนี่ยนะคะมาเข้าขบวนแห่นะจะต้องมีการหล่อเทียนหลอมเทียนแล้วก็แกะสลักลวดลายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้นะคะลายกนกลายหูบางจังหวัดเนี่ยนะที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะคะถ้าใครได้มีโอกาสนะไปร่วมรับชมนะคะจะเห็นเลยว่าขบวนรถเนี่ยขบวนแห่เนี่ยยิ่งใหญ่ตระการตามากนะคะแล้วก็วิจิตรงดงามมากจริงๆนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านนะคะเข้าไปร่วมรับชมกันนะคะมีที่ไหนบ้างมีภาคไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงให้ฟังกันนะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนะที่รอบทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมหากรรมแห่เทียนโคราช2569พุทธศิลป์แสงธรรมแห่งศรัทธาค่ะวันที่28ถึง30กรกฎาคมค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีสวนสุรนารีสวนเมืองทองสวนอนุสรณ์สถานถนนราชดำเนินและถนนชุมพลจังหวัดนครราชสีมาค่ะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยค่ะในวันที่23ถึง31กรกฎาคมที่หน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะงานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทานนะคะในวันที่29ถึง30กรกฎาคมนะคะที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นค่ะประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเอเทียนยามมื้อแลงเบิ่งแสงสีเมืองแคมของประจำปี2569ในวันที่29กรกฎาคมค่ะที่บริเวณถนนประจักษ์หน้าโรงแรมสุขสันต์จังหวัดหนองคายค่ะงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขาวงค่ะในวันที่29กรกฎาคมที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะและประเพณีแห่เทียนและตักบาตรบนหลังช้างค่ะระหว่างวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางหวางจังหวัดสุรินทร์ค่ะในภาคเหนือนะคะก็จะมีที่ตำบลเหมืองจี้นะคะในวันที่29กรกฎาคมค่ะณลานวัดเหมืองจี้ใหม่ค่ะตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในวันที่29กรกฎาคมที่วัดจองกลางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเวียนเทียนตะคั่นวันอาสาฬหบูชาที่เมืองโบราณสุโขทัยในวันที่29กรกฎาคมนะคะที่วัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยค่ะภาคกลางมีประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทานค่ะที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีในวันที่27ถึง30กรกฎาคมค่ะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ราชโดนะคะวันที่29กรกฎาคมค่ะณคลองราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะภาคตะวันออกค่ะมีประเพณีที่วัดสมานรัตนารามนะคะในวันที่21กรกฎาคมค่ะถึงวันที่2สิงหาคมเลยนะคะณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนภาคตะวันตกนะคะก็มีประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะในวันที่24ถึง27กรกฎาคมที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาจังหวัดราชบุรีค่ะในการนี้เนี่ยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะที่สนใจเนาะอยากจะไปร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารับชมความวิจิตรการตางานที่สุดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานประจำปีนะคะก็ไปรับชมกันได้นะคะตามเส้นทางที่เราไล่เรียงมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาชวนทุกท่านไปเที่ยวกินเช็คอินพังงาจะมีที่ไหนเดี๋ยวมารอติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ก็มาเจอกันค่ะกับช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปเช็คอินหรือว่าไปหาของกินอร่อยอร่อยนะคะก็สามารถมาติดตามได้ค่ะในช่วงนี้นะคะททสํานักงานพังงานะคะเขาได้จัดกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังกินเป็นเรื่องนะคะกินอาหารเส้นก็ฟินกินขนมสดก็เพลินค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจัดตลอดเดือนกรกฎาคม2569เลยค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาสัมผัสค่ะกับเมนูอาหารสดและเมนูอาหารเส้นค่ะทั่วทั้งจังหวัดพังงาเลยค่ะหลากหลายร้านอร่อยเด็ดมากมายนะคะมาตะลุยความอร่อยกันได้นะคะกับ Feel All The Feelings at พังงากินเป็นเรื่องพังงา Edition Taste Code พังงาค่ะเพื่อมาสัมผัสเสน่ห์นะคะขนมสดและอาหารเส้นผ่าน88ร้านอาหารเส้นและ38ร้านขนมสดค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็จะมีทั้งเมนูเส้นรสกลมกล่อมค่ะขนมสดสูตรดั้งเดิมความอร่อยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกเมนูเนี่ยก็จะมีสตอรี่เรื่องราวนะคะที่บอกเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสเสน่ห์กันได้ทุกท่านค่ะอยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยทำยังไงได้บ้างสามารถเข้าไปนะคะติดตามรายละเอียดเนี่ยได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ค่ะของททสำนักงานพังงาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็ยังมีของที่ระลึกนะคะเป็นถุงหอมน่ารักน่ารักเนี่ยเอามาแจกให้กับทุกท่านด้วยนะคะเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ของที่ระลึกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะกิจกรรมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำเปล่าจะเล่าให้ฟังค่ะในงานนี้นะคะใครที่มีโอกาสค่ะเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาของเราค่ะคุณสามารถไปตามรอยนะคะออกล่าหาความอร่อยค่ะของร้านขนมสดแล้วก็อาหารเส้นค่ะกับกิจกรรมแชะแอนแชร์ค่ะล่า5ร้านเล่า5ความรู้สึกค่ะเพื่อที่จะมารุ้นรับรางวัลถุงหอมสุดน่ารักที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมสดชื่นนะคะกติกาง่ายมากๆเลยนะคะ1ค่ะตามล่าร้านขนมสดหรืออาหารเส้นให้ครบ5ร้านที่ร่วมรายการค่ะ2ค่ะถ่ายภาพคู่กับเมนูสดอร่อยหรือว่าถ่ายภาพคู่กับหน้าร้านนะคะให้ได้บรรยากาศความรู้สึกค่ะ3ค่ะโพสต์บรรยายความรู้สึกที่ได้รับจากแต่ละร้านนะคะแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดค่ะติดแฮชแท็กกินเป็นเรื่องแล้วก็แฮชแท็กTaste Code พังงาและอีกหนึ่งแฮชแท็กค่ะททพังงาติด3แฮชแท็กนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเข้าไปตรวจสอบค่ะโพสต์แล้วนะคะก็อย่าลืมแคปโพสต์นะคะส่งมาทางเพจททสำนักงานพังงานะคะเพื่อที่จะได้รับของที่ระลึกกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยนะที่มีคำบรรยายนะคะความอร่อยนี้ความฟินนี้ค่ะตามเทสโค้ดนี้เนี่ยโดนใจคณะกรรมการที่สุดค่ะคุณก็รับของที่ระลึกกันไปเลยนะคะซึ่งการตัดสินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากทางททสำนักงานพังงานะคะที่จะมาเป็นผู้ตัดสินกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะตามแฮชแท็กที่น้ำได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะกินเป็นเรื่องนะคะเมื่อเราเข้าไปที่ Facebook ใช่ไหมคะเข้าไปที่แฮชแท็กกินเป็นเรื่องเนี่ยนะคะเราก็จะไปเจอค่ะกับเรื่องราวมากมายเลยค่ะที่หลายๆคนเนี่ยมาบอกเล่าเทสโค้ดตามแบบฉบับของตัวเองค่ะไปล่ามาเลยนะคะ5ร้านขนมสดนะคะหรือว่า5ร้านอาหารเส้นค่ะจะเป็นร้านอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ติดแฮชแท็กแคปนะคะหน้าจอค่ะส่งไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของททสำนักงานพังงาด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ลุ้นรับถุงหอมน่ารักน่ารักบอกเลยค่ะว่าที่พังงาของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาหารก็อร่อยขนมก็เยอะนะคะแล้วก็ยังมีขนมที่เป็นขนมพื้นบ้านขนมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาตามล่าหาความอร่อยกันด้วยหรือว่าในวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ค่ะที่จะกัวป่าบ้านเราค่ะเรามีถนนสายวัฒนธรรมนะคะที่จัด เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะสามารถไปกันได้ที่บริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะภายในถนนสายวัฒนธรรมค่ะก็รวบรวมนะคะอาหารการกินอาหารพื้นถิ่นทั้งอย่างที่บอกไปอาหารเส้นขนมสดขนมพื้นบ้านของป่าค่ะสินค้าโอท็อปต่างๆมีมารวบรวมค่ะอยู่ในถนนสายนี้แล้วนะคะก็สามารถไปตามล่าแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเทสโค้ดพังงาของเราตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันในวันนี้นะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะกับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกับดีเจคนไหนนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสวทนะคะที่รับสัญญาณการออกอากาศของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตนะคะแล้วก็สวทพังงาค่ะรวมไปถึงท้ายเหมืองเรดิโอค่ะแล้วก็รีแลกซ์เรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะดีเจน้ำเปล่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิธาพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
9: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถเปิดใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความแออัดลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข1421ไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่สปป.ลาวและจีนตอนใต้เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนในระยะยาวพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: กลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
12: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
13: สวัสดีครับผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสาร National Geographic นะครับคุณวางคำสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: ูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซ รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
1: อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแกเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวไรรักรักสุขภาพ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะมาในหัวข้อปวดเข่าค่ะซึ่งคุณหมอที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะท่านมาจากสาขาออร์โทโปดิกบูรณสภาพข้อเข่าข้อสะโพกจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะคุณหมออยู่กับดีเจแอนแล้วนะคะพบกับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับความรู้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาให้คำแนะนำทั้งดีเจแอนเองแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะคุณหมอขาค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาค่ะขอทราบความรู้อยากรู้เองแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงสงสัยไม่น้อยเลยกับสาขานี้ค่ะออร์โทโปดิกคือยังไงขอทราบความรู้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมแพทย์สาขาออร์โทโปดิกเนี่ยนะครับก็คือคุณหมอสาขากระดูกและข้อนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกสัญญาแพทย์กระดูกและข้อนะครับแต่ว่าคำศัพท์คำว่าออร์โทโปดิกเนี่ยมันใช้กันมานานแล้วนะครับจริงคำว่าออร์โทเนี่ยมันก็คือหมายความว่าทำให้ตรงนะครับแล้วก็ปิดิกนี่ก็คือแปลว่าเด็กเพราะว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาการแพทย์หนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะรักษาเฉพาะ อยู่ในกลุ่มเด็กที่หลังคดบ้างเท้าปุกบ้างแขนขาผิดรูปอะไรประมาณนี้นะครับนั้นคำศัพท์เทอมนี้ก็คือว่าทำเด็กให้ตรงนั่นเองประมาณนี้ครับผมเครื่องหมายโลโก้ของสาขาเองเนี่ยก็เป็นการส่วนใหญ่นะจะเป็นไม้ที่ดามต้นไม้ไว้ให้มันตรง
0: ให้ตรงเน
1: า
0: ะ
1: คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะแต่พอให้เข้าใจก็คือคุณหมอด้านกระดู
1: กและข้อ
0: นั่นเองเนาะเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าเห็นหน้าห้องคุณหมอมาหลายครั้งเห็นเขาว่าออร์โทโปดิกวันนี้หายสงสัยขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอวชิรพงษ์ค่ะเข้าสู่เนื้อหาเราไปเลยเนาะค่ะอยากทราบว่ามันมีประเด็นความสำคัญยังไงที่คุณหมอวชิรพงษ์ถึงนำประเด็นหัวข้อปวดเข่ามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมโดยส่วนตัวเองหมอเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่าข้อสะโพกนะครับแล้วก็สองกล้องกระดูกสันหลังด้วยนะครับคราวนี้ข้อเข่าเนี่ยอาการปวดเข่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการที่เราเจอได้เยอะมากนะครับในกลุ่มคนไข้ทุกช่วงทุกวัยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เนี่ยครับเราก็พบว่าเรามีคนไข้ที่เป็นโรคปวดเข่าเยอะมากนะครับประมาณ 80% เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็ที่เหลือกระจายไปนะครับเช่นมีเอ็นไขว้หน้าขาดบ้างนะครับหรือว่าเป็นข้ออักเสบต่างๆบ้างก็มีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่จะมาคุยที่นี่ครั้งแรกด้วยเรื่องปวดเข่าย
0: อดเยี่ยมเลยค่ะดีเจแอนก็ฟังเริ่มจะปวดแล้วด้วยเหมือนกันเนาะถ้างั้นขอทราบความรู้กันต่อเลยค่ะที่คุณหมอเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มาด้วยสาเหตุอะไรยังไงคะ
1: ครับผมอาการปวดเข่าเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุในหลายกลุ่มคนไข้ด้วยนะครับเอาที่เราเจอเอาไล่ตามอายุแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลุ่มที่อายุน้อยวัยทำงานนะครับหรือว่าในกลุ่มนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายนะครับกลุ่มนี้สาเหตุการปวดเข่าก็จะเป็นโรคกลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่แบบว่าสวใช้งานเข่ามาเยอะแล้วครับผมกลุ่มนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับ
0: ตามวัย
1: ใช่ครับตามวัยหรืออาจจะไม่ได้ตามวัยแต่ว่ามีสาเหตุนำมาก่อนนะครับเรามาที่กลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกในกลุ่มที่มีอายุน้อยเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นวัยทำงานเนี่ยก็หนึ่งถ้ามีสาเหตุนำมาจากอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหรือการกีฬาหรืออะไรพวกนี้นะครับสาเหตุก็มีได้หลายสาเหตุนะครับเช่นแบบที่รุนแรงเลยนะครับก็เป็นพวกกระดูกแตกนะครับเช่นกระดูกสะบ้าแตกนะมีการกระแทกอย่างรุนแรงนะครับที่หัวเข่าจนลูกสะบ้าแตกนะครับรองลงมาเช่นพวกข้อเข่าหลุด นะข้อเข่าหลุดก็มีนะครับเช่นกีฬาบางประเภทมีการกระแทกที่รุนแรงเข่าบิดขาฟิกอยู่กับที
0: ่
1: นะครับก็ทำให้เข่าหลุดได
0: ้
1: นะครับต่อเลยไหมฮะ
0: ต่อเลยค่ะ
1: ต่อเลยครับ
0: ฟังยิ่งนึกภาพค่ะตอนนี้ค่ะ
1: อย่างอื่นอีกนะครับเช่นมีถุงน้ำอักเสบนะครับถุงน้ำอักเสบถุงน้ำเนี่ยมันจะอยู่รอบๆข้อเข่ารองเอ็นต่างๆเพื่อให้ข้อเข่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกนะครับ
0: ยืดหยุ่นใช่ไหมคะ
1: เพื่อให้มันลื่นดีกว่าให้มันลื่นดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกกล้ามเนื้อและเอ็นเนี่ยมันจะต้องคล้ายๆว่าเคลื่อนที่ไปมาอยู่บนกระดูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนที่เยอะๆมันจะมีถุงน้ำรองอยู
0: ่
1: นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการใช้งานที่ซ้ำไปซ้ำมาเยอะๆมากๆใช้งานเยอะเช่นนักกีฬาพวกวิ่งหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีการถุงน้ำพวกนี้มีการอักเสบบว
0: ม
1: เจ็บกลับมาได้เหมือนกันนะครับหรือพวกเอ็นอักเสบนะครับเอ็นอักเสบก็เจอได้นะครับหรือว่าพวกที่มีเอ็นบาดเจ็บเช่นคือข้อเข่าเนี่ยมันจะมีเอ็นหลักๆอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับมีเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ดูกีฬาเป็นประจำเราก็จะเห็นว่าบางประเภทกีฬานะครับเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับมันจะมีการปะทะกันอยู่เนืองๆแล้วก็มักนักกีฬาก็มักจะมีเอ็นขาด
0: บาดเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่เอ็นขาดนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบก็เป็นเอ็นไขว้หน้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ก็มีสาเหตุทำให้เป็นอาการเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนี้ก็มีพวกหมอนรองข้อเข่านะครับอักเสบหรือว่าเป็นพวกเอ็นด้านข้างนะครับนะพวกนักวิ่งบางทีเขาจะรู้จักไอทีแบนนะครับมันก็จะเป็นแถบเอ็นเส้นใหญ่อยู่ด้านข้างของหัวเข่านะครับมันก็จะมีการอักเสบได้มีการเวลามีการออกกำลังกายซ้ำๆนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มของเรียกว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้
0: แต่เล่นกีฬา
1: หรือออกกำลังกายในก

0: ขึ้นก็เป็นแล้วก็ไม่มีสาเหตุนำมาก่อน
1: คือจะเป็นก็เป็น
0: จะเป็นก็เป็นใช่บางทีเพื่อนกัน2คนใช้งานเที่ยวกันพอกันเลยแต่คนนึงเป็นเยอะคนนึงเป็นน้อยพวกนี้มันมีเรื่องของเจเนติกมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีเรื่องของพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยว่าไอ้ยีนของพ่อแม่เรามันเข่าเสื่อมง่ายด้วยไหม
1: อะไรเงี้ยมีครับมี
0: ใช่ครับซึ่งมันอธิบายไม่ได้แบบชัดเจนเราก็เลยเรียกว่าเป็นเข่าเสื่อมปฐมภูมินะฮ
1: ะ
0: เข่าเสื่อมปฐมภูมิก็คือว่ามันเป็นของมันเองไม่มีสาเหตุนำ
1: ใช้ชีวิตอายุเท่ากันเนี่ยเหมือนกันเลยคนน
0: ึ
1: งอาจจะไม่ได้มีอาการปวดเข่าเลย
0: ใช่ครับ
1: กลายเป็นเพื่อนอีกคนนึงปวดด้วยอาจจะมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหรืออะไร
0: หลายอย่างการใช้งานน้ำหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยก็ได้หมด
1: ก็มีผล
0: รวม
1: เหมือนกันค่ะ
0: ส่วนอีกประเภทนึงก็คือเขาเรียกเข่าเสื่อมทุติยภูมิก็คือว่ามีสาเหตุนำมาก่อนสาเหตุนำอะไรบ้างก็ในกลุ่มเมื่อกี้ที่เราพูดไปเช่นอาจจะเป็นเกามาก่อนเป็นรุมาตอยมาก่อนหรือว่ามีการบาดเจ็บจากการกีฬามาก่อนนะครับมีเอ็นขาดมาก่อนอย่างยาวนาน10ปี20ปีไม่ได้รักษามีหมอนรองเข่าฉีกมานานไม่ได้รักษาสุดท้ายเข่าข้างนึงที่บาดเจ็บมันก็จะพังแล้วก็จะเสื่อมก่อนวัยนะฮะในกลุ่มบาดเจ็บในกลุ่มเข่าเสื่อมทุติยภูมิเนี่ยก็มักจะมีเข่าเสื่อมเร็วกว่าอายุอันควรนะครับเช่น50กว่า60ต้นๆอะไรเงี้ยก็มีเข่าเสื่อมเยอะแล้ว
1: มันมีตัวอะไรที่มาทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เร็วขึ้น
0: มีสาเหตุนำ
1: ใช
0: ่ครับมีสาเหตุนำ
1: แล้วพอผู้ป่วยมาไม่ว่าจะเป็นแบบแรกหรือแบบที่สองที่คุณหมอพูดถึงคุณหมอจะดูแลรักษาต่อยังไงล่ะคะ
0: ครับผมเวลาคนไข้มาเนี่ยก็โดยสเต็ปทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับหมอก็จะต้องหาซักประวัติก่อนนะครับซักประวัติเพื่อหาว่าอาการปวดเข่าของคนไข้เนี่ยปวดลักษณะไหนนะปวดยังไงปวดตลอดเวลาไหมปวดเป็นบางครั้งอยู่เฉยๆแล้วก็ปวดหรือปวดตอนเคลื่อนไหวออกกำลังอย่างเดียวนะครับปวดแล้วเนี่ยปวดนานแค่ไหนกี่นาทีทำยังไงหายไปทำอะไรแล้วมันปวดมากขึ้นนะกินยาอะไรไปแล้วหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่นำมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อหาว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมีอุบัติเหตุอะไรนำมาก่อนไหมอะไรเงี้ยครับผม
1: แสดงว่าการซักพูดคุยมีผลมากในการรักษา
0: ใช่ครับเกือบครึ่งนึงที่เราแพทย์เราวินิจฉัยคนไข้เนี่ยมาจากการซักประวัตินำมาก่อนนะครับแล้วก็พอซักประวัตินำมาเนี่ยแล้วเนี่ยเราสงสัยไปทางด้านไหนเนี่ยหมอก็จะตรวจร่างกายตามมาว่าหมอสงสัยว่าจะเป็นโรคด้านนี้หมอก็จะมาดูตรงนี
1: ้
0: โฟกัสอย่างนี้นะครับซึ่งการตรวจร่างกายหัวเข่าก็มีหลายอย่างนะครับเราก็จะต้องตรวจดูว่ามีลักษณะผิดรูปอะไรหรือเปล่านะครับมีปวดบวมอักเสบแดงร้อนตรงไหนไหมนะครับจุดกดเจ็บอยู่ที่ไหนนะครับจุดกดเจ็บอยู่ที่ไหนเราเคลื่อนที่เข่าไปในทิศทางต่างๆแล้วเนี่ยมันเจ็บตรงไหนเยอะเจ
1: ็
0: บตอนงอเจ็บตอนเหยียดหรือเจ็บที่ลูกสะบ้าเวลาดันเข้าด้านในดันไปด้านนอกนะครับหรือว่ามีการออกแรงกระทำกับข้อเข่าในลักษณะต่างๆเพื่อเทสเอ็นข้อเข่านะครับว่าเอ็นแต่ละเส้นเนี่ยมันสมบูรณ์ดีไหมเป็นยังไงประมาณนี้นะครับ
1: โอเคค่ะเมื่อช่วงต้นรายการฟังคุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุต่างๆแล้วก็เพิ่งทราบด้วยนะคะว่าคำว่ากดเข่าเนี่ยพันธุกรรมมีผลด้วยมีส่วนหนึ่งด้วยที่เข้ามาเนาะคะแล้วก็คุณหมอมีการรักษาต่อยังไงรักษายังไงดูแลเข่าต่อของเราเข่าอันที่รักของเรายังไงเดี๋ยวให้คุณหมอพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะอยู่กับดีเจแอนนะคะอยู่กับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะค่ะจากสาขาออร์โธปิดิกบูรณสภาพข้อเข่าและข้อสะโพกค่ะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอได้พูดถึงที่มาที่ไปความสำคัญของหัวข้อปวดเข่าแล้วก็สาเหตุ
1: ต่างๆ
0: สาเหตุต่างๆซึ่งนึกจินตนาการนึกภาพนึกอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาปวดเข่านะ คุณหมอนะคะเราคุยไปเมื่อตอนต้นรายการค่ะว่าเมื่อมีผู้ป่วยมาเจอคุณหมอแล้วเนี่ยหลักๆเลยที่จับประเด็นได้มีการซักประวัติ
1: ซักประวัติตัวร่างกายนะครับ
0: ค่ะซักประวัติแล้วนำไปสู่แนวทางการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราสงสัยนะครับว่าคนไข้เป็นโรคอะไรนะครับในบางโรคเนี่ยเราสามารถตรวจรักษาได้เลยเราสามารถที่จะให้การรักษาได้เลยนะครับด้วยยานะครับเช่นมีการให้ยาหรือฉีดยานะครับให้คำแนะนำให้การปรับปรุงร่างกายการบริหารต่างๆนะครับในบางสภาวะนะครับเราก็จะต้องให้คนไข้ตรวจพิเศษนะครับเพื่อวางแผนการผ่าตัดนะครับหรือว่าเพื่อยืนยันการวินิจฉัยนะครับอาทิเช่นการตรวจพิเศษมีอะไรบ้างอาทิเช่น1การเจาะน้ำข้อเข่าออกมาตรวจดูนะครับว่าเป็นเกาจริงหรือเปล่าน
0: ะ
1: ครับหรือว่าเป็นภาวะข้ออักเสบติดเชื้อได้ไหมนะครับการตรวจพิเศษเช่นการเอ็กซเรย์ธรรมดานะครับเพื่อดูว่ากระดูกแตกหักร้าวมีเนื้องอกกระดูกไห
0: ม
1: นะครับหรือการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าภาวะกระดูกหักที่ซับซ้อนบางชนิดเนี่ยมันมีการเรียงตัวยังไงเพื่อวางแผนการผ่าตัดนะครับหรือว่าการส่งตรวจ MRI หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อดูเนื้อเยื่อในข้อเข่าจำพวกเอ็นกระดูกอ่อนพวกนี้นะครับว่ามันมีกระดูกอ่อนแตกหักตรงไหนนะครับหรือว่ามีเอ็นข้อเข่าขาดตรงไหนหรือเปล่าหมอนรองเข่าฉีกไหม
0: น
1: ะครับเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผ่าตัดด้วยนะครับและในบางครั้งเราอาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูเพื่อให้การวินิจฉัยที่แน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะวินิจฉัยได้เกือบ 100% จากภาพ MRI นะครับ
0: ต้องใช้ความละเอียดมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับหัวเข่าของเราดีนะคะคุณหมอคะไม่อยากมีปัญหาเรื่องเข่าเลยค่ะมีวิธีการป้องกันหรือดูแลเข่าอันเป็นที่รักของเราได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: ถ้าไม่อยากให้เข่าเสื่อมก่อนวัยนะครับหรือว่าอยากให้ข้อเข่าเราแข็งแรงเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายที่เหมาะสมกับหัวเข่าที่สุดนะครับถ้าคุณอยู่ในวัยแบบค
0: ุ
1: ณด
0: ี
1: เจกับผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงโดยรอบนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังหัวเข่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่เริ่มมีอาการปวดเข่ามาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะไปออกกำลังกายโดยการที่ไม่ลงน้ำหนักเช่นว่ายน้ำนะครับเพราะว่ายน้ำเนี่ยน้ำมันจะช่วยพยุงข้อเข่านะครับหรือบางสำนักกายภาพเนี่ยเขาจะมีเดินในน้ำเดินในน้ำน้ำมันจะช่วยพยุงข้อเข่านะครับอันนี้ในกลุ่มที่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะแต
0: ่
1: ถ้าในกลุ่มที่แข็งแรงอย่างเราก็ปั่นจักรยานนะครับหรือวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้นะครับหรือว่ายน้ำ
0: เดินเร็วได้ไหมคะหมอ
1: เดินเร็วก็ได้ครับผมเดินเร็วก็ได้นะครับนี่คือออกกำลังกายนะครับสองก็คือการควบคุมน้ำหนักของเรานะครับให้เหมาะสมนะครับก็คือดัชนีมวลกายก็ควรจะประมาณ21-22นะครับไม่ให้อ้วนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีน้ำหนักที่เกินเนี่ยมันก็จะลงมาที่หัวเข่าของเรานะครับสามก็คือว่าถ้ามีอาการผิดปกติอะไรที่หัวเข่าเนี่ยก็ต้องมาพบแพทย์ตรวจรักษาหาสาเหตุนะครับอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานไปจนผิดรูปไปแล้วเสื่อมไปแล้วก็จะรักษายาก
0: เรื้อรังนะคะในระยะยาวค่ะเพราะว่าฟังแล้วมีตั้งแต่ทานยากายภาพแล้วก็ผ่าตัดกันเลยทีเดียว
1: ครับการรักษาโรคพวกนี้ก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่แรกๆแล้วกินยานะครับกินยาฉีดยานะครับแล้วก็ให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชีวิตประจำวันนะครับเช่นไม่ใช้ส้วมซึม
0: ที่ต้องนั่งงอๆเนาะ
1: ใช่คือพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งยองนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าบ้านเนี่ยนอนเตียงอยู่บนพื้นเนี่ยก็ให้เตียงมันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราลงไปนอนเตียงที่มันติดพื้นเนี่ยมันต้องงอเข่าเยอะมันจะเจ็บเวลาลุกนั่งนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ
0: ้
1: าสุดท้ายการรักษาโดยพวกนี้ไม่หายก็จะต้องพิจารณาผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับโรคแต่ละชนิดไปนะครับ
0: มาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณหมอวชิรพงษ์นั่นเองอยากมาเจอคุณหมอค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่ตรงนี้ละคุณหมอวชิรพงษ์ชนะนะคะอยู่ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราค่ะคุณหมอคะอยากมาเจอคุณหมอพบคุณหมอได้วันไหนช่วงไหนเวลาไหนบ้างคะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับตอนนี้ทำอยู่ที่เดียวเลยนะครับทุ่มเทให้เต็มที
0: ่
1: ตรวจที่ OPD นะครับที่คลินิกกระดูกและข้อนะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็พฤหัสช่วงเช้านะครับคนไข้ก็สามารถที่จะมาตรวจรักษานะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเองนะครับก็มีการให้บริการนะครับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับแล้วก็ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่านะครับตลอดจนการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็พวกกระดูกแตกหักทั่วไปนะครับตอนนี้เราก็ให้บริการพร้อมแล้วนะครับ
0: โหนค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะอยากเจอคุณหมอเก่งๆดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเข่าของพวกเรามาเจอคุณหมอวชิรพงษ์ได้นะคะซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกค่ะจันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัสช่วงเช้าแล้วก็แนะนำนะคะโทรมาจองคิวกันก่อนเพราะว่าคิวคุณหมอค่อนข้างเริ่มแน่นมากแล้วนะคะตอนนี้ที่075ค่ะ479999โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
1: ค่
0: ะทั้งนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีค่ะผู้ควบคุมรายการนะคะคุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเพจค่ะทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะมีเรื่องราวหลายตอนเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลือกติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทฤษดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
6: รับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่โด ยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: Everyday English
10: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 沙尊府旅游及体育办公室诚邀您参加宁日文化风情节 Beranagan Festival 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁日文化精彩文化包括宁日小姐选美宁日儿童大赛现场烹饪传统宁日美食展示潮剧表演伊斯兰安阿西德演唱以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art Lake Rashomon Your Mood 和 No One Else 免票演唱会还可搭乘观光电车游览老城区品尝安达曼六府特色美食选购各地优质产品7月24日至26日诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区共赴宁日文化风情节 一起感受独特又有魅力的年轮文化吧。
4: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
5: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวพร้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: Jom ke Satun. Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rachmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini, di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
2: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
6: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่น ่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ท้องฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งว่างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
12: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
14: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
13: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
14: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
15: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
16: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงถึง17นาฬิกากับรายการพัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

สวัสดีค่ะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะวันอาทิตย์นะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ในช่วงเวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นนะคะเสาร์และอาทิตย์ค่ะที่จะพบกันนะคะอภิสราคุมณีอยู่เป็นเพื่อนกันทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนองสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz วันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่ยังเป็นวันหยุดแต่บางท่านก็อาจจะลาในวันพรุ่งนี้ด้วยก็ได้เนื่องจากว่ามีวันหยุดนะคะในช่วงกลางสัปดาห์กันนะคะวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันที่29กรกฎาคมก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นวันทำการนะคะหัวท้ายนั่นคือวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะหยุดยาวนะคะตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะหรือบางท่านก็อาจจะหยุดกันนะคะตั้งแต่วันศุกร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครมีภารกิจอย่างไรกันนะคะก็ในส่วนของการเที่ยวในช่วงหยุดยาวของระนองนะคะก็ถือว่าเป็นในช่วงนี้ก็มีประชาชนนะคะหลายๆท่านทีเดียวค่ะก็ได้มาเที่ยวระนองกันอภิสราก็ได้ผ่านไปที่บริเวณพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองนะคะก็จะมีการนั่งรถสองแถวไม้นะคะเช่ารถสองแถวไม้ชมเมืองระนองแล้วก็แวะถ่ายรูปสวยๆกันเห็นแล้วนี่ก็แอบยิ้มให้ไม่ได้นะคะเพราะว่านั่งแบบแต่ละท่านนี่สวยทีเดียวนะคะในการเก็บภาพความทรงจำไว้นะคะในการมาเยือนระนองในช่วงนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กันนะคะวันนี้ระนองก็มีฝนนะคะตกหยุดกันเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของฝนและวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราก็จะต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังระนองนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นหน้าฝนนะคะซึ่งบางท่านก็จะพูดกันคุ้นจีนติดปากกันแล้วว่าระนองเมืองมีฝนคนมีฝันกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ในการติดตามนะคะในเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะ 21.5องศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ต่ำเลยนะคะท่านผู้ฟังในช่วงในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าไม่นับในช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยนะคะระนองก็จะติดในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 21.5 องศาเซลเซียสนะคะวันนี้แล้วก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยกันด้วยนะเราได้แชมป์นะคะท่านผู้ฟังขาในวันนี้และรองลงมาคือภาคเหนือค่ะอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะ 22.0 องศาเซลเซียสก็ห่างกันแค่ 0.5 องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังส่วนอากาศนะคะที่ร้อนสุดเลยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ 37.6 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเมื่อวานแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำสุดนะคะในรายภาคกันเลยนะคะในภาคอื่นๆที่เขาจะเป็น 36.2 องศาเซลเซียสก็ถือว่าต่ำรองลงมานะคะจากภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็ส่วนในภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะเป็น37นะคะ37องศานิดๆ นะคะท่านผู้ฟังท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ร้อนสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ 32.5 องศาเซลเซียสและแต่เป็นอุณหภูมิที่ร้อนสุด
ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่ก็ยังเป็นอุณหภูมิที่ต่ำสุดของภาคของประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะได้สรุปให้ทราบว่าพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดตากกาญจนบุรีสกลนครนครพนมบึงกาฬจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตสตูลและจังหวัดสงขลากันด้วยมาดูกันนะคะในรายงานอากาศที่สรุปเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตื่นเช้ามาดูสักรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเย็นอีกสักรอบหนึ่งก่อนนอนด้วยก็ได้นะคะที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่มาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณ

เป็นมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งค่ะว่าขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณมณฑลกวางตุ้งตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะ26ถึง30กรกฎาคมส่วน31กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะก็ให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำว่า26ถึง31กรกฎาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลำน้ำตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขาเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกันด้วยนะคะเราไปดูกันสักนิดนึงท่านผู้ฟังขาว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไหนกันบ้างนะคะที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้ทราบนะคะเช้าเมื่อวันที่25กรกฎาคมหรือเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะ5นาฬิกาของวันนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.7 ขนาด 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะและขนาด 3.4 นั้นเขามีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูสรุปนะคะนิดนึงท่านผู้ฟังในวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเลยมี2จังหวัดเองนะคะท่านผู้ฟังขาในวันนี้ภาคตะวันออกคือจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้คือจังหวัดระนองบ้านเรานะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็จังหวัดเมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเมืองพี่เมืองน้องของเราคือพังงานะคะก็จะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะท่านผู้ฟังของเรานี่ตกหนักมากนะคะมาดูพรุ่งนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเตรียมพร้อมกันเลยนะคะซึ่งในเรื่องของการติดตามเรื่องฝนนี่เราก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวันวางแผนในการดูแลเรื่องสวนไร่นากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้บ้านเราระนองก็เป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะก็ยังมีเพิ่มจังหวัดอื่นๆขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้ตราดและระนองนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี3จังหวัดด้วยกันคือหนองคายบึงกาฬและจังหวัดนครพนมนะคะส่วนภาคกลางจังหวัดเดียวค่ะคือจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นเป็น2จังหวัดนะคะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดนะคะคือระนองและพังงาค่ะและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ก็มีทั่วทุกภาคนะคะแต่ก็มีบางจังหวัดนะคะในแต่ละภาคกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคใต้ก็มีเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดกันเลยนะคะส่วนพายุใต้ฝุ่นตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะมาเป็นฉบับที่6กันแล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ26ถึง30กรกฎาคมฉบับที่6นะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 17:00 นฉบับที่7นะคะในวันนี้ก็จะออกตามมาแล้วก็ในเรื่องของโนอื่นตอนนี้มีการย้ํากันว่าพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังเอาละเราคุยในภาพรวมนะคะทั้งประเทศกันแล้ว
เรากลับมาดูที่ระนองกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะก็ได้

0: รุปนะคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็อาจจะได้รับนะคะฝนกันเกือบทั้งจังหวัดทีเดียวนะคะแล้วก็ฝน6ชั่วโมงคือในช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงวันนี้ค่ะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะก็วัดได้ 0.2 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ฝนรวมทั้งปีของระนองตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 1,745.9 มิลลิเมตรกันแล้วนี่เป็นข้อมูลตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังขาเกือบแตะ 1,800 แล้วนะคะแล้วก็เรามาดูกันละสิงหาคมนี่ฝนจะเป็นอย่างไรนะคะปกติระนองบ้านเราก็จะอยู่ช่วง 3,000 เศษๆนะคะจนถึง 4,000 มิลลิเมตรกันนะคะมาดูกันปีนี้ฝนจะมากจะน้อยอย่างไรค่ะสำหรับเมื่อวานวัดปริมาณฝนได้นะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะ 37.8 มิลลิเมตรกันและสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งในการคาดว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ระนองค่ะ22องศาเซลเซียสเนื่องจากว่าบ้านเรามีฝนนั่นเองความชุ่มฉ่ำก็เลยทำให้อุณหภูมิบ้านเรานี่ก็ไม่สูงมากนะคะ22องศาเซลเซียสคาดการณ์กันและคาดว่าสูงสุดวันนี้นะคะ30องศาเซลเซียสวันนี้จะดูดวงอาทิตย์ตกดินนี่จะดูได้หรือเปล่าท้องฟ้าปิดนะคะยังไงเดี๋ยวเผื่อทีบางจุดดูได้นะคะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีนะคะพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 นาทีค่ะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราคุยในรายละเอียดของอากาศนะคะและเป็นเรื่องที่เราก็ติดตามกันมาต่อเนื่องทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่อภิสราหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์ค่ะมาดูข่าวนี้กันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เป็นอย่างไรกันบ้างมีการเตรียมอำนวยการความสะดวกประชาชนเต็มที่เลยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในเรื่องนี้นะคะผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนกันได้นะคะฝากข่าวกันสักนิดนึงสำหรับผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงนะคะรวมถึงผู้สูงอายุกันด้วยนะคะดังพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือผู้ที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC นะคะก็จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนเลยโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางด้วยกันนะคะเช่นช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังขาไปจนถึง12มกราคมปีหน้านะคะปี2570ค่ะสำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะกรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้นะคะหากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนก็ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นค่ะเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรกันบ้างนะคะมาฟังกันนะคะท่านผู้ฟังเตรียมไว้เลยค่ะหนังสือมอบอำนาจให้ไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นะคะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะย้ำเลยหนังสือมอบอำนาจไปดาวน์โหลดที่นั่นได้เลยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนอกจากนั้นแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือสำเนาบัตรนะคะลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจกันท่านผู้ฟังก็ต้องมีนะคะสำเนาถูกต้องและผู้มอบอำนาจก็ต้องเซ็นนะคะลงลายมือชื่อรับรองเอกสารกันนอกจากนี้แล้วค่ะสำหรับ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีนะคะแล้วก็มีใบรับรองแพทย์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังนี่แหละเอกสารสำคัญนะที่จะต้องนำไปยืนยันนะคะสำหรับกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารที่อภิสลาได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่และพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบค่ะขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเลยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังนะคะท่านผู้ฟังและประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะจ๊ะหรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันเวลาราชการนะคะท่านผู้ฟังนะย้ำเลยว่าจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนี่เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังนะคะข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดี๋ยวเกรงว่ามิจฉาชีพจะเข้ามาสวมรอยอีกนะเขาสวมรอยในหลายเรื่องทีเดียวนะท่านผู้ฟังในบางเรื่องนี่10 20ปีที่ผ่านมานะมุกเดิมๆก็ยังมีนะคะแหละแต่ยังไงก็อย่าได้หลงเชื่อกันนะคะท่านผู้ฟังจู่ๆอ้าวเงินหายไปจากบัญชีแล้วนี่ก็น่ากลัวหลอกให้ลักนี่ก็มียังมีอยู่นะคะท่านผู้ฟังในแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆนี่ก็มีนะคะในการรูปถ่ายนี่โปรไฟล์นี่ดูดีดีทีเดียวอาชีพก็ดูดีมากเลยนะคะถ้อยคำหวานนะคะที่มีหวานมาให้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆการก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมรอยนะคะว่ามีอาชีพโน่นนี่นั่นแล้วก็อยู่ในต่างประเทศแล้วก็อ้างนะคะว่าจะเข้ามาประเทศไทยนะแล้วก็เข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตรวจคนเข้าเมืองเพราะว่านำเงินสดมาเกินจริงๆแล้วนี่มีกำหนดนะคะว่าเข้ามาประเทศไทยจะต้องมีเงินสดเท่าไหร่แล้วก็จะต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ที่เข้ามานี่ก็จะต้องรู้ตรงนี้กันนะคะก็จะต้องมีการศึกษากันก่อนละก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยตรงนี้กันนะคะค่ะเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วในการต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยโดยน้ำใสไมตรีนะคะเป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็ในข่าวที่เกิดขึ้นทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดังในสื่อออนไลน์กันเลยนะคะจนวัยรุ่นชาวอิตาลีนะคะที่ส่งเสียงดังใน BTS นะคะที่เส้นทางที่เดินทางไปสีลมนะคะแล้วก็จะมีเยาวชนคนไทยล่ะที่ได้เตือนเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่าอยู่บน BTS หรือว่ารถไฟฟ้า BTS นี่ก็ควรที่จะพูดกันเบาๆนะคะไม่ควรส่งเสียงดังเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ถ้าว่าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ขึ้นรถไฟฟ้า BTS เราก็จะย้อนนึกไปได้เลยนะคะจะเงียบหมดเลยเราจะได้ฟังเสียงเฉพาะทาง BTS แจ้งว่าสถานีต่อไปนะคะจะเป็นสถานีอะไรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ถ้าว่าในจุดที่มีการเปลี่ยนประตูนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะเทียบชันชลาแล้วให้ลงประตูด้านซ้ายหรือด้านขวาเพราะทุกคนนี่ก็ใจจดใจเจาะเพราะว่าความเร็วของ BTS นี่ก็ถือว่าถ้าว่าเลยไปนี่ก็ต้องไปสถานีข้างหน้าแล้วก็ต้องนั่งรถนะคะเส้นทางนั้นละย้อนกลับมาอีกนะคะซึ่งหลายๆท่านก็จะใจจดใจเจาะทีเดียวนะคะตรงนี้กันเพื่อที่จะฟังว่ากำลังจะเข้าชันชลาสถานีไหนกันแล้วก็ถ้าว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นนี่ก็อาจจะทำลายสมาธิเพราะว่าทุกคนนี่เวลาที่นั่งในรถไฟฟ้านี่ก็จะดูโทรศัพท์มือถือแล้วอาจจะฟังเพลงนะคะหรือฟังข่าวหรือฟังอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ดูซีรีส์นี่ก็จะใช้หูฟังก็จะเป็นบรรยากาศที่เงียบ นะคะท่านผู้ฟังก็เราจะได้ยินเฉพาะเสียงเดินเท่านั้นล่ะเสียงประตูเปิดเสียงเดินแล้วก็เสียงแจ้งนะคะในเรื่องของการให้บริการผู้ที่จะลงสถานีต่างๆนะคะแค่นั้นเองสำหรับเมื่อวานนี้ก็ทางสถานทูตนะคะอิตาลีประจำประเทศไทยก็ได้ออกแถลงการเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอิตาลีด้วยนะคะขอโทษตรงนี้กันนะคะเพราะว่ามีถ้อยคำบางคำนี่ก็เหมือนว่าจะทำให้คนไทยนี่มีความรู้สึกที่ทุกคนนี้จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็ตกใจแล้วก็มีคนก็บอกว่าทัวร์ลงนะท่านผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยก็จะมีเยอะแยะทีเดียวแล้วก็จะมีชาวต่างชาตินะคะที่เข้าใจในภาษาไทยก็อาจจะสื่อสารออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ในการขอโทษกันแล้วก็จะมีเรื่องก็ไปถึงยังสื่อต่างๆกันด้วยนะท่านผู้ฟังเรื่องเคสนี้นะคะเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้นี่เข้ามาในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วนี่เข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็จะต้องรู้กันด้วยว่าวัฒนธรรมประเทศที่จะเข้ามานี่เป็นอย่างไรซึ่งเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วล่ะในการต้อนรับทุกๆคนกันนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนั้นทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยก็ให้เยาวชนกลุ่มนั้นได้พูดขอโทษนะคะแล้วก็จะมีขึ้นซับไตเติลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็จะมีสื่อในอิตาลีนะคะก็นำเอาข่าวสารเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสื่อไทยนะคะในภาคภาษาอังกฤษมีการเผยแพร่เยอะเลยนะคะซึ่งเราก็จะทราบว่าในสื่อต่างๆของเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาคภาษาไทยแต่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นเป็นภาคภาษาอังกฤษขึ้นมาเต็มเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องของการสื่อข่าวตรงนี้จนทางสื่อของประเทศจีนนะคะสื่อของไทยแล้วก็สื่อของอิตาลีนะคะก็ได้มีการเผยแพร่ตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงล่ะว่าถ้าว่าเราจะไปยังประเทศต่างๆเราก็ต้องดูกันด้วยว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเป็นอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวอภิสราขอเล่านิดนึงนะคะก็จะมีนะคะมีนักเรียนนะคะเด็กชั้นประถมล่ะก็ไปยังต่างประเทศนะคะโดยคุณครูได้พาไปก็ถือว่าเป็นการทัศนศึกษาแล้วเด็กตัวน้อยๆนะคะจริงๆนี่ประเทศไทยเราก็สอนในเรื่องการเข้าแถวในเรื่องนี้ก็ถือว่าปฏิบัติกันมานะคะด้วยดีทีเดียวในเรื่องของการทิ้งขยะลงถังแต่บังเอิญเลยนะคะว่าหนูน้อยคนนี้นี่ก็กำลังแกะเปลือกลูกอมก็มีชิ้นเล็กๆตกนะคะเด็กๆนี่ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการละนะเพราะว่ายังเด็กอยู่เป็นเด็กประถมเท่านั้นเองก็มีเปลือกเล็กนิดเดียวนะคะตกบนที่สาธารณะแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะก็เห็นเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็แจ้งนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาแล้วก็มีการจ่ายค่าปรับกันด้วยนะคะนี่คือความเข้มแข็งในการดูแลรักษาความสะอาดนะคะในต่างประเทศกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันด้วยในเรื่องการแต่งกายนะคะซึ่งบางประเทศนี่เขาจะให้แต่งกายมิดชิดนะคะการไปประเทศของเขานี่ยกตัวอย่างเลยในประเทศในตะวันออกกลางนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะก็คุยกันมายืดยาวทีเดียวนะคะก็ได้ทราบในบรรยากาศต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีวกกลับไปเรื่องของเหตุเกิดที่ BTS เส้นทางสีลมนี่ทางน้องนะคะที่ได้พูดคุยแล้วก็โดนสบประมาทนะคะแล้วก็มีการส่งสัญลักษณ์ต่างๆที่ดูหยาบคายนะคะแล้วน้องเขาก็เข้าไปแจ้งความนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยทางนักเรียนนะคะที่เข้ามาในโครงการศึกษาวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพร้อมผู้นำเข้ามานะคะ6คนก็มาที่โรงพักนะคะโรงพักสำเร็จแล้วก็มีการตกลงกันก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทีเดียวนะคะก็เสียค่าปรับกันไปนะคะสำหรับเด็กๆกลุ่มนี้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเหตุเกิดขึ้นตรงนี้กันนะคะคนไทยก็บอกว่าในเมื่อเขายอมรับผิดตรงนี้แล้วก็ควรที่จะให้อภัยกันนะคะค่ะนี่ล่ะค่ะคือน้ำใจของคนไทยนั่นเองนะคะในเรื่องของรู้นะคะว่าผิดเราก็ให้อภัยกันตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะคะ 16:41 ยังมีข่าวอื่นๆอีกนะคะท่านผู้ฟังที่อภิชราจะนำมาฝากกันนะคะมีหลายข่าวทีเดียวนะคะที่จะฝากกันตรงนี้ค่ะกยศ.ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้กยศ.ก็บอกว่าดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดทีเดียวแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อม เตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้และระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินกันด้วยนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปกันด้วยและทางกยศ.หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เปิดโอกาสนะคะให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และการวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันค่ะตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระนะคะในแต่ละงวดการซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์กันด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เตือนผู้ที่กู้ยืมนะคะว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะคะว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้ที่รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดนะคะรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยค่ะสำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งนะคะท่านผู้ฟังคะโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ผ่านไลน์บัญชีของกยศ.นะคะเป็นบัญชีทางการกันนะคะท่านผู้ฟังระวังกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผูกพันกับกยศ.กันอยู่ต้องดูด้วยผู้ที่โทรเข้ามาเป็นผู้ที่รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่นะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงหยิบมาฝากกันตรงนี้ค่ะกับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวอภิสราจะกลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
3: Jom ke Satun. Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rochmave your mood, no one else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
4: Satun Fu Liyo, di Qi Yu Ban Gong Shi, Cheng Yao Ning Chan Jia, Ning Ri Wen Hua Feng Qing Jie, Peranakan Festival. 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的年惹文化，精彩文化包括年惹小姐选美、年惹儿童大赛、现场烹饪传统年惹美食展示、潮剧表演、伊斯兰安阿西德演唱，以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art Lake Rashmet Your Mood 和 No One Else 免票演唱会，还可搭乘观光电车游览老城区，品尝安达曼六府特色美食，选购各地优质产品。7月24日至26日，诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区，共赴年惹文化风情节，一起

ค่ะในช่วงท้ายของรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ฝากข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะคะบางท่านก็ยังไม่ได้ทราบข่าวนะคะว่าทางรัฐบาลกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า10,000 คนเท่านั้นเองนะท่านผู้ฟังสำหรับข้าราชการนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนเป็นหลักการนะคะครั้งที่1ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นมานะคะแล้วในวันที่5สิงหาคมก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายกันเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวกันด้วยนะคะก็เข้ามากดลิงก์ได้เลยนะคะท่านผู้ฟังข่าวก็ได้วางลิงก์ไว้แล้วละที่เพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz นะคะพอคลิกลิงก์นี่เราก็จะไปเจอนะคะในเรื่องหน้ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนนะคะจะมีรายละเอียดค่ะว่าให้ในเรื่องนี้นะคะมีผู้ได้รับผลกระทบนะคะมีส่วนราชการข้าราชการพลเรือนและประชาชนทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของข้อเขียนต่างๆนะคะในแต่ละข้อแล้วก็ให้คลิกแบบสอบถามนะคะแล้วก็จะไล่ไปทีละข้อนี่มีทั้งหมด17ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเห็นต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะทราบตรงนี้กันด้วยนะคะในความรู้สึกนะคะของผู้ที่เป็นประชาชนเองนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนกันด้วยนะคะก็มียกตัวอย่างเลยท่านผู้ฟังนะในเรื่องนี้ก็จะมีการกรอกนะคะในข้อ1นี่แหละบอกว่าถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญในฐานะใดกันนะคะข้อแรกเลยคือข้าราชการพลเรือนสามัญแล้วก็ในข้อที่2อื่นๆแล้วก็ให้ระบุนะคะแล้วก็ให้เขียนแสดงความคิดเห็นกันนะคะแล้วจากนั้นค่ะก็มีการกรอกนะคะกระทรวงนะคะในสังกัดกรมนะคะประเภทตำแหน่งแล้วก็ชื่อตำแหน่งและในเรื่องที่สำคัญเลยท่านผู้ฟังมีการสอบถามนะคะในข้อนี้กันนะคะพิศลาก็มองว่าก็ถือเป็นเรื่องในข้อ16นี้ล่ะเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ส่วนราชการสามารถจ้างบุคลากรภายนอกขับเคลื่อนDigital Transformation ของส่วนราชการได้ตามอัตราส่วนที่กำหนดเช่นกรณีส่วนราชการมีข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมมาตรการนี้จำนวน5คนสามารถจ้างบุคลากรภายนอกได้จำนวน1คนเป็นต้นนะคะก็จะถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้เขียนความเห็นตรงนี้กันด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวแล้วก็ยังมีนะคะนี่ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดเงื่อนไขในห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมมาตรการกลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานภาครัฐทุกประเภทกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดเงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่งโดยให้ส่วนราชการยุบเลิกตำแหน่งเท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและจำนวนสูงสุดนะคะที่จะนำไปคำนวณเป็นเงินก้อนสำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการในกลุ่มที่1กลุ่มที่2มีทั้งหมด17ข้อด้วยกันท่านสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะในฐานะประชาชนทั่วไปก็เข้าไปได้ข้าราชการพลเรือนก็เข้าไปได้เช่นเดียวกันในการตอบนะคะแบบประเมินตรงนี้กันก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญทีเดียวที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.กำลังนะคะกำลังต้องการที่จะทราบข้อมูลจากทุกๆคนกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลาของการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้ววันนี้อั
อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งอภิสราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังที่รักกันเป็นประจำเสาร์และอาทิตย์ในช่วงเวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นนะคะกับคัดข่าวทันเหตุการณ์ทางสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz นะคะวันนี้ร่ำลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกับอภิสราในช่วงเวลา 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นนะคะกับรายการอนามันนี้สำหรับในช่วงเวลาอนามันนี้นี่ก็จะส่งกระจายเสียงครอบคลุมใน4จังหวัดฝั่งอนามันหรือว่า4จังหวัดฝั่งอนามันในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมพบกันแต่สำหรับช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์อภิสราร่ำลาท่านผู้ฟังที่รักกันไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของฝนฟ้าก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าบ้านเรานี่ก็อยู่ในข่ายที่มีฝนตกหนักมากนะคะวันนี้และวันพรุ่งนี้กันด้วยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานซ ื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบีบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบีบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์มาฟังเรื่องราวที่แม่เท่าแกเล่าให้ฟัง
2: อ่ะไม่ใช่แล้วพ่อเท่าพ่อเท่า
1: โอ้โหเนอะ
2: ให้แม่เท่ามึงเล่าว่าเรื่องไอ้เจง
1: แม่เท่าแกเล่าความลังว่าแต่โคนพ่อเท่าแกเอ้ยตายเอ้ยที่ช่องท่ามาทิศเอ้ยมีเส้นห้ามังปนเลือดออกมามังเจ็บหน้าออกมังเพลียไม้แรงซึ่งดีๆแกไปห้าหม้อหม้อบอกว่าแกเป็นวัณโรคต้องกินยาหกเดือนต้องกินตุกวันคันถ้ากินกินหยุดหยุดอีกลายเป็นวัณโรคหรือยารักษายาเหนื่อยวัณโรครักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบทุกมือไม่ดื้อยากรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค
3: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูล

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พลังใจไร้ขีดจำกัดนะคะพบกับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยค่ะแล้วก็ทีมงานสวทรนองด้วยนะคะที่ดูแลเบื้องหลังกันอยู่ค่ะมาจะเจอกันในยามเย็นแบบนี้คุณผู้ฟัง 17:00 นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะไปจนถึงเวลา 18:00 นเวลาโดยประมาณค่ะเรามาพูดคุยกันเนาะมาเติมเต็มพลังกายพลังใจกันนะคะผ่านทางรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนี่แหละก็เรานำเรื่องราวหลายๆเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วทุกคนฟังเนี่ยทุกคนอาจจะได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะกำลังเจอปัญหาท้อแท้อยู่ไม่มีทางออกแต่ข่าวสารของเราที่เราหยิบยกมาฝากกันอ่ะคุณอาจจะนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตของคุณได้นะคะก็ลองฟังดูค่ะและแน่นอนค่ะนอกจากเรื่องราวข่าวสารก็มีผลงานเพลงเพราะๆที่เรานำมาเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะวันหยุดยาวไม่รู้ว่าทุกคนไปท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วกันค่ะมาดูในช่วงแรกของวันนี้กันก่อนเลยคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าทุกคนยังจำกันได้เนาะเรานำเสนอข่าวสารไปเยอะมากบ่อยมากนะคะเกี่ยวกับโครงการดีๆมีตั้งแต่ต่างประเทศจนตอนนี้ประเทศไทยของเราอะค่ะก็มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นหลายที่มากนะคะสำหรับใครที่อยู่ในวัยของการเป็นผู้สูงอายุค่ะแล้วคิดว่าเฮ้ยเราคงไม่มีงานทำแน่เลยไม่มีใครให้โอกาสแน่เลยปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลากหลายที่ค่ะจะมีการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างเช่นที่นี่เลยค่ะ CJ Mall ค่ะใครหลายคนคงจะเคยไปใช้บริการไปซื้อของที่CJ Mall นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นภาพบาริสต้าในวัย60บวกวัยผู้สูงอายุกำลังยืนชงกาแฟยืนชงเครื่องดื่มอยู่หลังเคาน์เตอร์อยู่เลยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของโครงการนี้กันค่ะคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่แคมเปญสั้นๆนะแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าทางร้านของ CJ Mall เนี่ยเขาก็เกิดปัญหาว่าคนเนี่ยมาซื้อน้ำเยอะแล้วน้ำเนี่ยมันก็ต้องชงสดๆนะคะทำให้เราต้องหาคนที่มาดูแลในส่วนนี้หาคนทำงานในส่วนนี้นั่นเองนะคะแทนที่เขาจะมองหาพนักงานพาร์ทไทม์วัยหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เปลี่ยนมุมมองนะคือเขาอยากนำกลุ่มผู้สูงอายุเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขายังมีศักยภาพและสามารถทำงานได้อยู่ค่ะและคนกลุ่มนี้ยังต้องการได้รับโอกาสที่เหมาะสมก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาก็คือ CJ Senior Plus วัยเก่าแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นทุกคนรู้ไหมคะว่า CJ Mall เนี่ยเขาไม่ได้มองหาคนที่มีประสบการณ์การชงกาแฟมาก่อนแล้วนะแต่เขาเลือกลงทุนกับการสร้างทักษะให้กับผู้สูงวัยที่สนใจอยากจะทำงานนี้ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากการที่แบบมาเป็นผู้ช่วยก่อนเรียนรู้ทีละขั้นทีละตอนฝึกฝนจนชำนาญเมื่อไหร่คุณก็สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้เลยขณะเดียวกันค่ะรูปแบบการทำงานก็ถูกออกแบบให้เหมาะกับวัยของกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุดนะคะมีความยืดหยุ่นทุกคนสามารถแบบทำงานได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนี้อ่ะ CJ Mall นะคะเขามีการส่งเสริมโอกาสทางอาชีพอย่างเท่าเทียมผ่านการจ้างงานผู้สูงอายุตอนนี้จ้างไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,000 คนโอ้โหมันเป็นตัวเลขที่เยอะนะเป็นยอดที่เยอะมากค่ะแล้วมันก็สอดคล้องไปกับการเติบโตของCJ Mall เนาะที่ปัจจุบันนี้เขาก็มีมากกว่า 2,000 สาขาพูดง่ายๆเลยคือทุกสาขาของ CJ Mall คุณจะได้กินกาแฟจากฝีมือแบบคุณลุงคุณป้าของเราที่เป็นวัยผู้สูงอายุนี่แหละค่ะแน่นอนว่าการมีรายได้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลสำคัญเนาะแต่ CJ Mall เขามองว่าเฮ้ยการที่เราเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุหลายคนน่ะได้กลับมาทำหน้าที่ได้กลับมาทำงานหลังจากที่หลายคนบอกว่าเกษียณไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็กลับมาอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเขาได้พบปะกับผู้คนกลุ่มผู้สูงอายุเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเขาได้ใช้สมองอยู่ตลอดเวลาค่ะจะช่วยทำให้เขาเนี่ยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุได้แล้วโครงการนี้นะคะ CJ Senior Plus วัยเก่าเนี่ยเขาก็เลยถูกมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพียงแค่การจ้างงานผู้สูงอายุแบบระยะสั้นๆแล้วนะแต่มันเหมือนเป็นการเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของวัยเก่าที่เข้ามาทำงานที่นี่มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกปลื้มใจใช่ไหมรู้สึกดีว่ะรู้สึกแบบมีความสุขเนาะแล้วก็เป็นการสะท้อนบทเรียนที่สำคัญด้วยว่าสังคมอายุยืนเนี่ยไม่ว่าจะโลกไหนก็แล้วแต่
ทุกคนสามารถมีโอกาสใช้ชีวิตได้ถึง90ปี100ปีโดยที่ทุกคนไม่ได้อยู่แบบว่างเปล่านะคะทุกคนสามารถอยู่แบบมีคุณค่าได้ด้วยการมาทำงานเมื่อคุณแบบเกษียณไปแล้วนี่แหละค่ะโดย CJ มอค่ะคือเขาก็มองในมุมแบบนี้เนาะคือเขาก็มองว่าเฮ้ยการทำงานเนี่ยมันไม่ควรจะถูกจำกัดด้วยตัวเลขหรืออายุหรืออะไรเลยใครจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่ถ้ายังสามารถทำงานได้คุณก็มาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้แล้วมันยังเป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยไงคะเป็นการอัพสกิลรีสกิลนะคะคือมันไม่ใช่เพียงแค่นโยบายด้านแรงงานแล้วอะแต่มันคือการออกแบบสังคมที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยยังต้องเติบโตและสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองต่อไปเสมอไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ยุคไหนเจนไหนอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะขอบคุณทางด้านของ CJ มอด้วยนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้เราได้เห็นกันแล้วก็ได้ชื่นใจกันแล้วก็เชื่อว่าผู้สูงอายุทั้ง 2,000 คนที่ถูกจ้างงานไปด้วย CJ มอเนี่ยทุกคนจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่สุดค่ะเรื่องราวดีๆที่เรียบเรียงมานี้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook มนุษย์ต่างวัยนำมาเล่าให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ฟังอยู่ลูกหลานที่ฟังอยู่แล้วเรามีกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่งเกษียณไปหรือว่าเกษียณไปสักพักแล้วแต่เขายังทำงานได้อยู่ค่ะก็ลองไปสอบถามผ่านทางบริษัทของ CJ มอดูนะคะจะได้เปิดโอกาสในการทำงานไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องประเด็นสุขภาพที่หลายคนสงสัยว่าสิทธิบัตรทอง30บาทจะรักษาโรคอ้วนได้หรือไม่และใครที่จะเข้าข่ายในการได้รับการรักษาในสิทธิบ้างกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: รู้หรือไม่ว่าแค่เปลี่ยนมากินผักก็ช่วยลดโลกร้อนได้อุตสาหกรรมปศุสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์ทั้งโลกแค่ลดการกินเนื้อสัตว์หันมากินผักมากขึ้นเราก็ช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดการตัดป่าและช่วยให้โลกเย็นลงได้สุขภาพดีขึ้นโลกดีขึ้นแค่หันมากินผักกันมากขึ้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้อย่างที่เราเกริ่นไปในตอนแรกเนาะว่าใครที่เป็นสายสุขภาพแล้วมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะคะทุกคนกังวลอยู่ว่าเฮ้ยไอแคมเปญที่เขาบอกมาว่าบัตรทอง30บาทเนี่ยช่วยรักษาโรคอ้วนได้ช่วยแบบผ่าตัดโรคอ้วนได้เนี่ยจริงหรือไม่แล้วฉันเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่าเรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะคือเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดค่ะว่าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมแทบจะทุกโรคค่ะตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆแล้วผลการสำรวจก็พบว่าประชาชนเนี่ยเขามีความพึงพอใจนะคะต่อการใช้สิทธิ์บัตรทองอะค่ะในระดับที่สูงมากโดยเขามองว่ามันเป็นนโยบายที่คุ้มค่าเพราะมันเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเรานะคะแล้วคือปัจจุบันล่าสุดตอนนี้นะคะตามที่ทุกคนได้เห็นข่าวกันมาแล้วว่าตอนนี้ค่ะบัตรทอง30บาทครอบคลุมถึงบริการการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแล้วด้วยนะคะแต่เขามอบให้สิทธิ์นี้เนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงไม่ใช่ว่าคุณคิดไปเองว่าคุณเนี่ยเป็นโรคอ้วนแล้วจะเข้ารับการรักษาในสิทธิ์นี้ได้นะคะคุณต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้นค่ะเพื่อจะได้ให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ลดปัญหาความรุนแรงของการเกิดโรคแทรกซ้อนในกลุ่มคนที่มีภาวะอ้วนนะคะโดยการผ่าตัดนี้นะคะเป็นการรักษาทางการแพทย์เขาบอกว่าไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามค่ะไม่ใช่วิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะแต่คุณจะต้องได้รับการประเมินอย่างที่เราบอกตามนักวิชาการหรือว่าคุณหมอที่เขาวินิจฉัยมาว่าเฮ้ยคุณเนี่ยจากการประเมินค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI แล้วนะคะหรือว่าโรคต่างๆประวัติการรักษาที่ผ่านมาความพร้อมร่างกายและจิตใจของคุณรวมถึงความสามารถในการดูแลตัวเองหรือการติดตามการรักษาหลังผ่าตัดตามเกณฑ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ค่ะว่าผู้ที่จะรับบริการได้คุณต้องมีอายุ18ถึง65ปีและมีภาวะตามที่คุณหมอได้บอกแล้วก็วินิจฉัยไปค่ะสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามที่แพทย์บอกนะคะคุณก็จะต้องมีการอย่างแรกเลยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์บอกก่อนแล้วก็มีการนัดตรวจอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดค่ะคุณก็จะได้ใช้สิทธิ์บริการในส่วนนี้โดยหน่วยแพทย์บริการที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีคุณหมอทีมแพทย์ศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้วยการผ่าตัดโรคอ้วนที่มีทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลด้วยค่ะซึ่งการบริการการผ่าตัดโรคอ้วนนี้นะคะก็เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดผ่านการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทค่ะก็นั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าใครก็ได้เนาะที่จะได้รับการผ่าตัดแบบนี้ต้องเป็นคนที่หมอประเมินแล้วจริงๆว่ามีความเสี่ยงคุณถึงจะได้รับสิทธิ์นี้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆนะไม่อยากให้ใช้สิทธิ์นี้กันเลยดีกว่าอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีความเสี่ยงและต้องเข้ารับตามการรักษาก็ว่ากันไปตามกระบวนการนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆในช่วงที่3กันต่อค่ะ

0: วาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพูนน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: กลับมาในช่วงที่3สำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่3นี้คุณผู้ฟังค่ะเราอยากจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะคือใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะมีกฎหมายตัวนี้นะคะและเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางด้านของคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่ค่ะไปที่เชียงใหม่นะคะไปพบปะกับกลุ่มตัวแทนชาติพันธุ์ครั้งแรกหลังจากที่พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568มีผลบังคับใช้คือการลงไปครั้งนี้ก็คือเกิดความหวังเยอะแยะมากมายจากหลายๆฝ่ายนะคะเขาหวังเอาไว้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่เรื่องของการคุ้มครองบนกระดาษเท่านั้นแต่มันต้องนำไปสู่การปกป้องสิทธิรวมถึงการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทางจุดยืนของกระทรวงวัฒนธรรมต่อเรื่องนี้นะคะเขาก็ได้รับการยืนยันจากทางคุณสปิดาไปแล้วว่าจะมีการเร่งเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็การส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเป็นหลักประกันและจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้แบบยั่งยืนนะคะที่สำคัญเลยคือเรื่องของการเตรียมขึ้นทะเบียนและการจัดทำฐานข้อมูลชาติพันธุ์นำไปสู่การตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ขึ้นมาค่ะคือถ้าเกิดว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งคุณสบิดาก็บอกว่าดิฉันเชื่อนะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่ได้ต้องการโอกาสอะไรเป็นพิเศษไปมากกว่าคนอื่นเขาแค่ต้องการโอกาสเล็กๆซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาควรจะได้รับแต่อาจจะถูกละเลยไปการที่เรามีพ.ร.บ.คุ้มครองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกๆคนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการลงไปพบปะในวันนี้นะคะก็มีทั้ง14กลุ่มด้วยกันค่ะมีทั้งกลุ่มคชินดาราอางไทยใหญ่ไทยยอปากากยอปะโอโพลงมงลาหูละเวือลีซูอาคาอิวเมียนและขมุค่ะคือทั้ง14กลุ่มชาติพันธุ์นี้ค่ะเขาก็ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาสำคัญนะคะต่อท่านสบิดาใน6ประเด็นหลักด้วยกันค่ะ6ประเด็นนี้มีทั้งปัญหาเรื่องของการศึกษาปัญหาป่าไม้ที่ดินปัญหาเรื่องของการขึ้นทะเบียนไร่หมุนเวียนกะเหรี่ยงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติแล้วก็สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองปัญหาสถานการณ์กรณีสารพิษในแม่น้ำกกแล้วก็ปัญหาที่6ค่ะที่เขาได้เสนอไปให้กับคุณสวีดาได้รับทราบนั่นคือเรื่องของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กรณีการเหมารวมตีตราชาวม้งซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ได้กำหนดแผนปฏิบัติที่ชัดเจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจากนั้นจะดำเนินการในการเลือกตัวแทนสมาชิกสภาและสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งจะส่งผลให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครบองค์ประกอบและพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบต่อไปค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันแล้วค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะคะก็หวังว่าเป็นเรื่องที่เรานำมาเล่าในวันนี้เนาะเป็นเรื่องที่หลายคนก็รอติดตามกันอยู่หรือใครที่ฟังกันไปเพลินๆฟังเพลงเพราะๆกันไปด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วกันที่อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วก็กลับมาจะเจอกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดได้ใหม่นะคะในทุกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์กับทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนในวันหยุดยาวอย่างมีความสุขใครที่ไม่ได้หยุดยาวก็ขอให้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดวันนี้นะคะอย่างเต็มที่อย่างคุ้มค่าและขอให้มีความสุขในทุกๆวันสำหรับวันนี้ณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาตินะครับทางสทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz รายการรอบวันทันข่าวนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวัน 18:10 นไปจนถึงเวลาประมาณ 18:30 นนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดระนองยังคงฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้ตกหนักพอสมควรเลยแล้วก็ในหลายพื้นที่คาดว่า

จารย์เป็นวันทำงานฟันหล่อมีหลายท่านได้ลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเพื่อที่จะไปพักผ่อนกับภูมิลำเนาหรือว่าไปทำธุระที่ต่างจังหวัดยังไงก็ต้องขอให้มีความสุขแล้วกันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการใช้ยานพาหนะทุกประเภทแล้วกันนะครับรวมถึงเส้นทางถนนเพชรเกษมที่ผ่านนะครับสายหลักของจังหวัดระนองก็อาจจะมีรถนะครับมากขึ้นกว่าปกติก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงตรงยูเทิร์นนะครับต้องระวังเลยนะโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนี่โอ้โหยูเทิร์นนะครับระหว่างที่จะกลับรถไปแมคโครเนี่ยโอ้โหรถติดเยอะแยะมากมายเลยนะก็ค่อยๆขับค่อยๆขี่ละกันโดยเฉพาะใครที่กำลังจะเลี้ยวยูเทิร์นก็ต้องรอให้ว่าจริงๆเนาะสังเกตว่าช่วงนี้จะมีรถติดแทบทุกวันเลยช่วงเช้าละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนนะครับระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569นี้ทางประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับอันหนึ่งนะครับสำหรับพายุไต้ฝุ่นโนอิวนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนซึ่งพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะครับตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับวันพระใหญ่นะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงจุดกำเนิดและการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เมืองพาราณสีทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกนะครับจึงส่งผลให้พระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกและถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์โดยมีอริยสัจ4เป็นหัวใจสำคัญของหลักธรรมที่ชี้ทางพ้นทุกข์สำหรับวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานจำพรรษาอยู่ประจำณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนดังนั้นนะครับชาวบ้านจึงถือโอกาสนี้เข้าวัดทำบุญถวายเครื่องไทยทานที่จำเป็นแด่พระสงฆ์รวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญภาวนาซึ่งปัจจุบันนะครับการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษายังมีประเพณีสำคัญที่คงถือปฏิบัติสืบต่อมาก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งประเพณีนี้นะครับเกิดจากความจำเป็นสมัยก่อนนะครับยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบันเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาก็ต้องปฏิบัติกิจวัตรเช่นการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นการศึกษาพระปริยัติธรรมจำเป็นต้องใช้แสงสว่างด้วยเหตุนี้นะครับพุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่ๆเลยนะครับตั้งขบวนแห่ถวายพระอารามเรียกว่าเทียนจำนำพรรษานั่นเองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็มีนะครับการสืบสานประเพณีท้องถิ่นต่อเนื่องกันมาดังนั้นนะครับงานแห่เทียนพรรษาจึงเป็นประเพณีที่สะท้อนความผูกพันและความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมการบริจาคเทียนมาหลอมและหล่อเทียนเป็นเล่มใหญ่เล่มเดียวกันรวมถึงการแกะสลักลวดลายบนต้นเทียนการฟ้อนรำซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจำวันนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็มีการจัดงานแห่เทียนพรรษานะครับในช่วงเทศกาลข้าพรรษาได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ขอนแก่นหนองคายกาฬสินธุ์แล้วก็อีกหลายจังหวัดเลยนะครับไปต่อกันที่นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเทความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองและยกระดับมรดกทางวัฒนธรรม
รวมถึงธรรมชาติและของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งประเทศไทยประสบกับความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีโลกอีกแล้วนะครับหลังที่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และข้อที่6ซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6นะครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้อีกด้วยนะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งนายสุชาติได้กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้นะครับเกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะครับโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งมีดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำกับผู้ดูแลสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจและสนับสนุนคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการต่อคณะกรรมการมรดกโลกจนได้รับประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณโดยมีองค์ประกอบสำคัญแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วทุกภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรนะครับมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนของศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล นะครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนายสุชาติได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนไทยนะครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติและพร้อมนำนะครับข้อเสนอแนะมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไปนะครับทั้งนี้นายสุชาติได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มอบหมายให้ดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการทำงานร่วมกันกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนของพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไปนะครับไปต่อกันที่นะครับนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้เปิดเผยว่าตามที่ตนได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหากับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับล่าสุดถือเป็นข่าวดีครั้งใหญ่สำหรับคนรักรถและก็ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วประเทศนะครับทางสคบรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถโดยได้ประกาศเปิดตัวคู่มือหรืออีบุ๊กสลากรถยนต์และรถ EVครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยและป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่
ซึ่งนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายเลยนะครับโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นคือรถชำรุดบกพร่องถูกร้อยแพหลังศูนย์ปิดบริการไปแล้วนะครับรวมถึงราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งการจัดทำอีบุ๊กสลากรถยนต์และรถ EV เข้ามานะครับทำหน้าที่เป็นอาวุธสำคัญเลยให้ผู้บริโภคยุคใหม่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนที่จะจ่ายเงิน

ใช้แล้วนั่นเองปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือสองให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำสลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากจะมีอีบุ๊กทางสคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือว่าค่ารถไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทำงานเชิงรุกและมีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับทางนี้ประชาชนสามารถศึกษาดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อขายรถยนต์แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ได้จากเว็บไซต์สคบ.นะครับ www.ocpb.go.th นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ.1166นะครับไปต่อกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้กับผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้นะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ว่าจะเป็นรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนนะครับ EKYC จะต้องยืนยันตัวตนนะครับทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยธนาคารออมสินธ.ก.ส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทางนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ในส่วนกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้หากจะมอบอำนาจนะครับใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารข้างต้นเท่านั้นนะครับโดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. หนังสือมอบอำนาจนะครับดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โครงการ 2. บัตรประจำตัวประชาชนนะครับพร้อมสำเนาบัตรนะครับตัวจริงนะครับของผู้มอบอำนาจแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารทั้ง5ธนาคารให้อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังทางนี้นะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการนะครับไปที่นะครับนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้นะครับเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ ECC นะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์นะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นักทางคณะได้รับการต้อนรับจากดร.นันทวรรณเรืองอารามรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลข้าราชการพนักงานเทศบาลและเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าอปมช.นั่นเองจังหวัดชลบุรีนะครับนำโดยนายเหมชาติจันทร์สว่างประธานอปมช.จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ครอบคลุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสื่อสารการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการสื่อสารในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินตลอดจนการสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของเทศบาลซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้กับคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานและเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงซึ่งหลังจากการรับฟังบรรยายสรุปอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะก็เยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนก่อนที่จะลงพื้นที่สำรวจเครื่องส่งสัญญาณขยายเสียงนะครับบริเวณแยกวัดอัมพารามตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบกระจายเสียงของท้องถิ่นและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานตลอดจนข้อจำกัดและความต้องการในการพัฒนาระบบสื่อสารของพื้นที่เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการพัฒนาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ ECC และก็การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับไปต่อกันที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนนะครับร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่า10,000คนนะครับนางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญ นะครับครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนี้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับข้าราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวซึ่งขณะนี้นะครับมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่า10,000คนสะท้อนถึงความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านเพื่อการกำหนดนโยบายเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การบริหารราชการแผ่นดินซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของงบประมาณภาครัฐหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะครับก็สะท้อนว่ารายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวมคิดเป็นกว่าร้อยละ70ของรายจ่ายประจำขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องทั้งการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานมีการพัฒนาระบบราชการให้สอดคล้องครับและก็บริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับให้บริการประชาชนควบคู่กับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนซึ่งมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนั้นนะครับรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยทุกความเห็นจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานโยบายให้มีความเหมาะสมสร้างสมดุลระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศนะครับทางนี้นะครับรัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ได้จนถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับผ่านระบบกลางทางกฎหมายเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเทศบาลตำบลลำเลียงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกนะครับเป็นพนักงานจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตำบลลำเลียงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร4อัตรานะครับพนักงานจ้างตามภารกิจนะครับตำแหน่งผู้ช่วยนักศึกษาวิชาการ1อัตราพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง1อัตรา
คนงานนะครับสังกัดสำนักปลัด1อัตราและสำนักกองคลัง1อัตรานั่นเองผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับรับสมัครตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนี้ไปจนถึง7สิงหาคมเวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันและเวลาราชการนั่นเองนะครับโดยจะมีค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ100บาทหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0778606444นะครับทางนี้คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครก็คือต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน60ปีไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือว่าผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับถ้าผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาดูนะครับได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้เลยนะครับข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับเทศบาลเมืองระนองขอแจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงหรือวางแผนการเดินทางเนื่องจากมีการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าบริเวณถนนเรืองราษฎร์นะครับตั้งแต่ช่วงสี่แยกสุขพาร์คถึงร้านกระติบนะครับระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคมนี้หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นก็คือ 8:00 นเช้าถึง 18:00 นนั่นเองซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการปรับการเดินรถเป็นเดินรถทางเดียวตามแผนทางที่กำหนดนะครับจึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายจราจรและเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับสำหรับแผนทางนะครับในการเดินเส้นทางนี้นะครับมาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองอย่าลืมนะครับ29ถึง31กรกฎาคมนี้บริเวณช่วงสี่แยกสุขพาร์คถึงร้านกระติบนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้

และช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

ปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคลลูคอสระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาทวิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการพี่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร City Bank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร City Bank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น37%โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์แล้วก็โอเพ่นสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับและเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยก็มองว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่อง
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร City Bank ประเทศไทยกล่าวว่า City Bank พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีได้คาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการติดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมประสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
9: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์ anti fake news คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกๆกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองเรื่องข่าวมูลเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่าปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชา นันทพลักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
10: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับตั้งผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนเนี่ยก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
6: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
11: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกส.ว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวส.ว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกส.ว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
12: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกส.ว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกส.ว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
11: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามินีโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริดจ์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลดของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศ

0: หลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาส กอดคนที่รัก

0: ไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ชวนคุยกันหน่อยค่ะแล้วช่วงนี้เป็นห่วงเวลาสำคัญนะคะเป็นโค้งสุดท้ายการเดินทางของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่ขยับเข้าใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะละค่ะผู้ฟังเร็วๆนี้เนี่ยตัวแทนจากยูเนสโกเนี่ยเขาจะลงพื้นที่ตรวจประเมินก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเอาละวันนี้เนี่ยเราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะกับคุณบวรเวชรุ่งรุจีค่ะนายกสมาคมอีโคโมสไทยประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเราจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะแต่ช่วงนี้ฝากกันหน่อยเช่นเดิมนะคะรายการสบายสบายหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบายหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์เย็นพินโยจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงที่2นะคะเราจะได้ไปคุยถึงโค้งสุดท้ายการผลักดันเชียงใหม่สู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่กันค่ะ
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: อยากถึงที่หมายเร็วไว
7: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
6: ลดการสร้างมลพิษ
7: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
6: กระดับคุณภาพชีวิต
7: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
6: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโท

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่ได้คุยเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะไปคุยถึงโค้งสุดท้ายการผลักดันเชียงใหม่สู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่กับคุณบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีโคโมสไทยประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกค่ะและตอนนี้คุณบวรเวชพร้อมแล้วนะคะคุณบวรเวชคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกเลยต้องขอถามเกี่ยวกับความคืบหน้าก่อนดีกว่านะคะว่าล่าสุดเนี่ยมีการผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
2: คือในขั้นตอนของยูเนสโกเขาที่เขากำหนดเอาไว้นะครับคือเชียงใหม่เนี่ยเราเสนอเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นของบัญชีมรดกโลกตั้งแต่ปี2558
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จัดทำเอกสารเป็นเรื่อยๆเป็นลำดับมาจนกระทั่งในปี2568เนี่ยเราก็มีการจัดทำเอกสารแล้วเสร็จแล้วก็นำส่งให้ทางศูนย์มรดกโลกเข้าตรวจเบื้องต้นนะครับจนเข้าตรวจเบื้องต้นว่าเอกสารเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งต่อให้กับสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสเป็นคนตรวจเป็นลำดับที่2นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางอีโคโมสเขาได้มีการนัดนะฮะที่จะส่งเจ้าหน้าที่นะฮะมาตรวจสอบพื้นที่ที่เราจะนำเสนอเป็นมรดกโลกซ
1: ึ่
2: งเขาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยช่วงระหว่างวันที่3ถึง8นะครับ3ถึง8สิงหาคมนี้ครับ
1: สิงหาคมเขาจะพิจารณาดูจากอะไรยังไงบ้างคะที่ตัวแทนเขาจะลงมาพื้นที่ค่ะในสิงหาคมนี้ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วในส่วนของคนที่จะลงมาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจอยู่3ประเด็นหลักนะครับ3ประเด็นหลักของเขาคือ1ความครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ2ความเป็นของแท้และดั้งเดิมนะแล้วก็3การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อ
1: ัน
2: นี้เป็นหน้าที่ของคนที่จะลงมาตรวจนะเขาจะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เรานำเสนอไปในเอกสารว่าของเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นนั้นอ่ะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาจะลงมาตรวจเขาจะลงมาเก็บข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปประชุมร่วมกับผู้ที่อ่านแต่เอกสารแต่ไม่ได้ลงมาดูในพื้นที่จริงก็จะมีประมาณ10กว่าท่านนะที่เขาจะอ่านแต่เอกสารอย่างเดียวที่เราส่งไปเขาก็จะมาฟังจากคนที่ลงมาตรวจในพื้นที่จริงว่ามาดูแล้ววัดวารามของเราคูเมืองกำแพงเมืองของเราเนี่ยนะครับมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความสวยงามมีความสำคัญเหมือนอย่างที่เราได้นำเสนอไปไหมเขตคอโซนบัฟเฟอร์โซนเรียบร้อยไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่ลงมาตรวจในพื้นที่ครับ
1: ค่ะทีนี้ล่าสุดนี้อาจารย์และทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ภาพรวมมีเป็นยังไงบ้างพอเราได้ลงไปตรวจแล้วเนี่ยค่ะตอนนี
2: ้คือของเชียงใหม่เนี่ยเรานำเสนอที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะเข้าบัญชีมรดกโลกเนี่ยเรานำเสนออยู่8ส่วนด้วยกันนะฮะ
1: ส่
2: วนแรกก็คือพื้นที่ของคูเมืองกำแพงเมืองที่ล้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่นะที่มีความกว้างกับความยาวเนี่ยใกล้ๆกันคือประมาณ 1,600 เมตรนะอันนี้เรานำเสนอทั้ง4ด้านขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ภายในเมืองเราจะนำเสนอวัดที่สำคัญสามวัดได้แก่วัดเชียงมั่น
1: ค
2: ่ะวัดเจดีย์หลวงแล้วก็วัดพระสิงห์นะครับอันนี้อยู่ภายในเมืองแล้วก็จะนอกเมืองด้านที่ตอนตกจะมีวัดสวนดอกนะครับแล้วก็ถัดไปนะเราถือเป็นว่าเป็นวัดอยู่ในเขตอรัญยิกคือวัดอุโมงค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปบนวัดพระธาตุดอยสุเทพที่อยู่บนดอยสุเทพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็สุดท้ายก็คือที่วัดเจ็ดยอดนะเพราะนั้นจะรวมทั้งหมดเนี่ยก็8ส่วนด้วยกันที่เรานำเสนอขึ้นมาชี้เป็นมรดกโลกครับ
1: 8ส่วนแล้วจุดไหนที่พอเราได้ไปดูแล้วอาจารย์ที่จะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้ทันบ้างอะคะอาจารย์คะ
2: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะวัดวาอารามต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยท่านก็จะให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีเพราะว่าอันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนิดนึงว่าเชียงใหม่เนี่ยเรานำเสนอในลักษณะที่ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
2: คือยังมีผู้คนอยู่อาศัยอยู่จริงประกอบธุรกิจอยู่จริงอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เหมือนกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆของเรานะครับซึ่งถึงเวลาแล้วก็คนก็ต้องออกไปนอกพื้นที่ทั้งหมดอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
2: นะแต่ของเชียงใหม่นั้นจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะนั้นเราก็มีการพูดคุยกับทางประส ชาคมชาวเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับรวมทั้งวัดด้วยนะฮะว่าท่านต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของการดูแลวัดวารามของท่านนะครับให้มีความเรียบร้อยให้มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมมีความครบถ้วนสมบูรณ์อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดก็ควรจะต้องเอาออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะอย่างพวกเสาไฟฟ้าอะไรเสาโทรคมนาคมนะที่มาพาดผ่านในพื้นที่โบราณฐานก็ย้ายออกไปนะหลังคาในส่วนที่เอามาต่อเติมเพื่อเป็นที่พักท่านก็ย้ายออกไปกุฏิสงฆ์ที่มาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมท่านก็ย้ายออกไปให้ต่างๆเหล่านี้นะเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะชาวบงชาวบ้านก็คือให้ความร่วมมือกับเราไปอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเราลงพื้นที่ไปเป็น
2: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะทางเชียงใหม่ก็จะมีสภาเมืองเชียงใหม่ที
1: ่
2: เป
1: ็
2: นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทางชุมชน
1: ค
2: นเชียงใหม่เขาตั้งขึ้นมาเป็นเอกชนนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนราชการไม่ได้หมายถึงบริษัทนะเป็นประชาชนทั่วไปที่เขามารวมตัวกันนะที่จะติดตามนะคอยดูเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการพ่นสเปรย์สีตามผนังหรือตามประตูที่เป็นเหล็กม้วนอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ตามไปเก็บไปล้างนะฮะไปเช็ดให้มันเรียบร้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะคอยโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับก็จะมีประเด็นนิดๆหน่อยๆภายในเมืองนะเกี่ยวกับป้ายโฆษณานะครับที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันควรจะต้องมีการแก้ไขอันนี้เราก็ได้บอกทางเทศบาลต่างๆไปแล้วช่วยกันดูแลเพิ่มเติมก่อนที่เจ้าหน้าที่ของอีโคโมสเขาจะลงมาตรวจในพื้นที่จริงครับ
1: ทีนี้ทำลายล่ะคะอาจารย์ภายหลังจากที่ตัวแทนของยูเนสโกเนี่ยลงพื้นที่แล้วเนี่ยกระบวนการพิจารณาหลังจากนี้จะเป็นยังไงพอเขาลงเสร็จเนี่ย
2: คือคนที่ลงมาตรวจเนี่ยนะฮะก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่3เขาจะอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดียวเลยนะฮะเขาไม่ยอมไปไหนเขาจะอยู่ที่4 5 6 7แล้ววันที่8เขาก็เดินทางกลับของเขาเลยคนมาตรวจนี่เป็นสถาปนิกนะครับมาจากบังคลาเทศที่ทางอีโคโมสเขาเลือกมาให้มาตรวจของเรานะฮะซึ่งคนเนี้ยพอเขาตรวจอะไรต่างเสร็จพูดคุยอะไรต่างๆกับทางฝ่ายเราเสร็จเรียบร้อยเขาจะต้องกลับไปทำรายงานนะว่าการที่เขาลงมาตรวจนั้นนะฮะใน3ประเด็นที่ผมได้เรียนไปแล้วนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมและมีการบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้เขาจะไปประชุมกันเองนะไปประชุมกันเองนี่หมายความว่าทางอีโคโมสเนี่ยเขาจะมีกรรมการท่านอื่นอีกประมาณเท่าที่ผมทราบนี่ก็ประมาณอีก15ท่านที่เขาจะต้องมาประชุมร่วมกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนัดประชุมร่วมกันกับเราประมาณเดือนตุลาคม
1: ค
2: ่ะคือเมื่อเข้าไปประชุมกันแล้วเขายังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนบ้างเนี่ยในเดือนตุลาคมเขาจะแจ้งเราว่าเขายังมีข้อสงสัยประเด็นที่1 2 3นะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ต้องตอบด้วยวาจาแล้วก็ต้องทำเป็นรายงานเพิ่มเติมไปให้เขา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะเป็นรอบที่2นะครับเขาก็จะเอาข้อมูลที่เราให้แล้วก็ทำเป็นรายงานไปเนี่ยไปประชุมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วประมาณเดือนธันวาคมเขาก็จะถามกลับมาที่เราอีกรอบนึงเป็นรอบที่2นะแต่ถ้านับครั้งแรกด้วยก็จะเป็นรอบที่3ที่เขาจะถามเราว่าเขายังมีข้อสงสัยประเด็นที่1 2 3อะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็ต้องตอบกลับไปที่เขาภายในเดือนมกราคมของปี2570หลังจากนั้นก็จะถือว่าสิ้นสุดในการตรวจและการประเมินแล้วหลังจากนี้แล้วเขาจะไปประชุมกันเองแล้วเขาจะไม่มาติดต่อไม่มาถามอะไรเราแล้วเขาถือว่าเขามาดูแล้วเขาถามคุยกับเราแล้ว2รอบ3รอบแล้วนะข้อมูลเขาที่เขาคิดว่าเชียงใหม่ควรจะได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกหรือไม่เขาคิดว่าเขาน่าจะพอแล้วเขาจะไปประชุมของเขาเองนะครับแล้วเขาจะแจ้งกลับมาให้เราทราบผลการพิจารณาของเขาเนี่ยประมาณปลายเดือนมิถุนาต่อกรกฎาของปี70
1: อ๋อค่ะ
2: 2570ว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกหรือไม่ซึ่งเขาจะตอบแจ้งเรามาก่อนนะแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาเขาจะเอาเรื่องของเชียงใหม่เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกให้การเห็นชอบมีมติเห็นชอบนะณตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณปี70นะฮะกรกฎาคมปี70เราก็จะทราบว่าเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ครับ
1: ก็ประมาณ1ปีใช่มั้ยคะอาจารย์ถ้าเชียงใหม่
2: ประมาณปีนึงฮะประมาณปีนึงครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเค้าเลยฮ
1: ะ
2: อันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเค้าทุกประเทศจะเหมือนกันหมดเค้าจะมีช่วงเวลาที่เค้ามาตรวจเนี่ยเค้าจะแจ้งเรามาเลยว่าเค้าจะตรวจแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่ประมาณ35ประเทศที่เสนอไปเนี่ยเค้าจะมีเวลาตรวจให้เนี่ยในประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนในทุกปีเนี่ยก็จะมีเวลาตรวจประมาณ4 4เดือนซึ่งก็จะมีคนตรวจนี่หลายคนก็จะกระจายกันไปทั่วโลกนะฮะแล้วแต่ว่าประเทศไหนส่งแหล่งมรดกนั้นมาทำให้เขาตรวจซึ่งปีนึงเนี่ยทางอีโคโมสเขาจะมีประมาณ35แหล่งฮะคืออีโคโมสเนี่ยเขาตรวจได้ประมาณปีละ35แหล่งเท่านั้น
1: ค
2: ่ะคือมากกว่านั้นไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีกำลังเพราะว่าเขาจะต้องทำรายงานก็ต้องมีการประสานติดต่อขอข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นฝ่ายเลขาเขาทำงานไม่ทันเพราะนั้นเขาจะลิมิตเอาไว้เลยว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศที่เป็นสมาชิก195ประเทศนะครับใครส่งมาก่อนเขาก็จะถือว่าเขาจะตรวจของคนนั้นก่อนตัวรายงานนะฮะตัวโดซิเย่เนี่ยใครส่งถึงเขาก่อนนะครับเขาตรวจแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านเขาก็จะขึ้นบัญชีไว้ว่าอันนี้เป็นหมายเลข1 2 3 4 5คือในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเขาจะระบุไว้เลยว่าใครที่ต้องการให้เขาตรวจนะครับแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมต้องส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ที่เราเรียกว่า nomination dossier เนี่ยถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่31มกราคมของทุกปีเพราะนั้นถ้าใครส่งเกิน31มกราคมเนี่ยเขาก็จะไม่รับตรวจหลังจากนั้นแล้วเขาถึงจะแจ้งเรามาว่าเขารับเอกสารของเราแล้วเอกสารของเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถ้าประเทศไหนส่งเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็จะให้กลับไปแก้ไขเพิ่มเติม
1: ค่ะ
2: ก็ต้องถือว่าก็ต้องไปรออีกปีนึงอะฮะ
1: โอ้เสียเวลาเลยนะ
2: ก็ต้องเสียเวลาไปอีกปีนึงเพราะนั้นของเขาเองเนี่ยเขาจะฟิกไว้ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างสตริกหน่อยนะฮะว่าถึงเวลาแล้วถ้าคุณไม่ส่งถือว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะส่งอะไรเงี้ยนะครับเขาจะสตริกเรื่องนี้มาส่งก่อนแล้วก็ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าส่งแล้วมันผิดถูกเขาก็ให้แก
1: ้
2: ถ้าส่งมาแล้วมันไม่เป็นไปคือการเขียนใน nomination dossier เนี่ยเราต้องเขียนตามแนวทางการปฏิบัติของเขาเขาจะมี operational guideline นะฮะว่าคุณจะต้องเขียนยังไงบ้างนะมีทั้งหมด9ส่วนด้วยกันเพราะนั้นในแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่าเราจะต้องเขียนอะไรอธิบายเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เขาจะกำหนดหน้ามาด้วยนะครับว่าบทที่2ให้เขียนได้ไม่เกิน45หน้าหรือ75หน้าอะไรต่างๆเหล่านี้จะกำหนดหน้ามาเลยเพราะนั้นอันนี้เขาจะดูเป็นฟอร์แมตนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามฟอร์แมตเขาเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับไปแก้ไขซึ่งนี้เราก็เคยโดนให้เขามาแก้ไขเหมือนกันนะฮ
1: ะ
2: เขาจะให้เรามีเวลาในการส่งให้เขาตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับภายในเดือนกันยายนของทุกปีถ้าใครไม่ส่งภายในกันยายนของทุกปีเนี่ยไปส่งเอามกราคมของปีถัดไปเลยเนี่ยถ้าผิดคุณก็ต้องรออีกปีนึง
1: ค่ะ
2: ถ้าใครไม่ทำตามเวลานี้เขาก็จะไม่มีการผ่อนผันนะฮะจะไปขอที่หลังอะไรต่างๆหรอกเนี่ยเขา
1: จะบอกว่าขอหน่อยเหยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือตรงเป๊ะเลยแบบไทยๆไม่ได้นะอาจารย
2: ์ถึงเวลาไม่ส่งตามนี้ก็ถือว่าคุณก็รอปีหน้าก็แล้วกันอะไรเงี้ย
1: อาจารย์มองว่าเรามีลุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย
2: ์ผมก็ให้เครดิตในส่วนของทางคณะทำงานที่ช่วยกันไว้เนี่ยประมาณ 80% ขึ้นนะฮะในส่วนเนี้ยที
1: ่
2: เราค
1: ิ
2: ดว่าของเราน่าจะผ่านเพราะว่าเท่าที่เราดูอย่างล่าสุดที่ดูของวัดต่างๆเมื่อวันที่13 14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมไปลงพื้นที่กับทางคณะทำงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ผู้แทนของส่วนต่างๆลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณ 90% นะที่เรียบร้อยมันก็จะมีอยู่บ้างนะจะบอกว่า 100% เลยนี่คงไม่ใช่ก็อย่างที่ผมเรียนนะมันก็ยังมีป้ายโฆษณาที่ดูเกกะบ้างนะครับยังมีร้านค้าตรงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่เขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ขายมานานแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราก็พยายามจะบอกเขาว่าอันนี้มันกีดขวางทางขึ้นนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็มีหรือแม้แต่ข้างบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเองก็มีบางส่วนที่คือเนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็นวัดที่ประชาชนนิยมนะนักท่องเที่ยวไปใครไปก็ต้องขึ้นไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะที่จะค่อนข้างจะให้บริการแล้วมันก็เลยบางส่วนท่านะที่เรารู้สึกว่ามันทำให้ดูรกรุงรังอะไรต่างๆเหล่านั้นไปบ้างนะก็จะมีประมาณอย่างนี้ฮะที่เราคิดว่าถ้าใกล้เวลาตรวจแล้วก็น่าที่จะมีการปรับปรุงให้มันเรียบร้อยได้ครับตั้งแต่ประมาณปี2567เนี่ยเราได้มีการคุยกับวัดและให้เซ็น MOU ร่วมกันไว้นะครับว่าถ้าท่านอยากจะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกนั้นท่านต้องให้ความร่วมมือนะฮะทั้งในการอนุรักษ์และพัฒนาอันนี้เราได้มีการอธิบายแล้วนะฮะกับทางวัดรวมทั้งประชาคมของเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าจะต้องแบบให้ความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะคนทำไปเนี่ยก็ทำไปนะฮะแต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือกันเลยเข้ามาตรวจดูเขาเห็นแล้วมันรกรุงรังมันสกปรกมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะนั้นในการที่เรานำเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็ ด้อยลงไปในส่วนนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าเชียงใหม่เนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกอันนี้จะกลายเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยอันนี้ความท้าทายหลังจากนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
2: คืออันนี้เราก็ได้ชี้แจงกับทางส่วนท้องถิ่นนะครับว่าคือเชียงใหม่เนี่ยยังไงก็เป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับท่องเที่ยวอยู่แล้วบางท่านก็พูดว่าโอ้ยยังไงคนก็มาเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกหรือไม่เป็นมรดกโลกอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี้ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนิดหนึ่งว่าการที่ยูเนสโกเขามีการกำหนดจะเรียกว่าเป็นรางวัลกันละกันนะการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นมรดกโลกเนี่ยหมุดหมายของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องการให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ
1: ์
2: นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆว่าเขาอยากจะให้คนในพื้นที่นั่นแหละช่วยกันอนุรักษ์ตามแนวทางของคนในพื้นที่ที่อยู่ในระดับของสากลได้นะเขาไม่ได้จะมาออกกฎระเบียบอะไรห้ามไม่ให้เราทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆไม่มีเลยนะฮะมีแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ของเราเองเพราะนั้นการอนุรักษ์ของเราเนี่ยมันคือการเห็นคุณค่านะฮะเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนนะฮะว่าวัดต่างๆที่เรานำเสนอขึ้นบัญชีเป็นหมู่โลกทั้ง7วัดเนี่ยน
1: ะ
2: มีคุณค่าของตัวเองหมดเพราะนั้นการท่องเที่ยวที่มันจะส่งเสริมได้เนี่ยก็คือเขาจะเห็นความสำคัญอย่างถ้าเราให้ไปดูวัดเชียงมั่นเนี่ยที่เรานำเสนอเป็นวัดแรกเนี่ยเราบอกว่าวัดเชียงมั่นเนี่ยโดยประวัติเนี่ยเป็นวัดที่พญามังลายสร้างขึ้นเป็นวัดแรกพร้อมกับการสถาปนาเมืองเชียงใหม่
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อคนไปดูที่วัดเชียงมั่นก็จะนี่คือวัดแรกของเชียงใหม่นะที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1839แล้วยังอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย700กว่าปีนะครับวัดเจดีย์หลวงคือแบบอย่างของเจดีย์แบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาวัดพระสิงห์คือพัฒนาการของศิลปะที่มีมาตั้งแต่ศิลปกรรมสมัยล้านนาแล้วได้รับอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังคงปรากฏนะรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวอย่างของศิลปกรรมไม่เห็นอยู่วัดอุโมงค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่เดียวที่มีการขุดอุโมงค์เข้าไปในดินเพื่อให้พระนะท่านตั้งวิปัสสนาธุระในส่วนนั้นซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็มีเจดีย์ที่เก่าแก่อีกหลังหนึ่งของเชียงใหม่นะครับส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นถือว่าเป็นหมุดหมายนะเป็นพระธาตุประจำเมืองตามคติของคนสมัยโบราณที่เขาจะต้องมีพระธาตุประจำเมืองน
1: ะ
2: ส่วนวัดเจ็ดยอดก็คือวัดที่พระเจ้าติโลกราชสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พุทธศาสนาของ

0: ร้านต่างคนที่เข้ามาดูแล้วเห็นคุณค่าได้มีความรู้แต่ในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆขึ้นมาด้วยเนี่ยนะมันจะยิ่งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านวิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากขึ้นครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ยังไงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนึงนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุยกับคุณบวรเวชรุ่งรุจีนะคะนายกสมาคมอีโคโมสไทยค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเมืองมรดกโลกที่แท้จริงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้วัดกันที่ความโบราณนะแต่ว่าร้อยเรียงขึ้นจากความใส่ใจของคนในชุมชนค่ะที่พร้อมจะส่งต่อคุณค่านี้ให้อยู่คู่วิถีชีวิตเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทิ้งท้ายในรายการกันหน่อยค่ะก่อนจะหมดเวลารายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาค่ะที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะหมดเวลาแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพ.ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะ

0: ั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นาทีมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานโดยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้
2: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ projection mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 19:30 นถึงเวลา 22:00 นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์ วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งโสกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไปพัทราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
4: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
5: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคย เจอตัวท่านแบบจริงๆเลยอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองขององค์พานะคะที่เซนท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่าน1ครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
4: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
6: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100 ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปส่งประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1 ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้
9: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและปราชาวบ้านการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ30,000นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นโวโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการัง Fiery Cross Reef ในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำกำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนามที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2-0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 สโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจูดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จูดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษ SC ซากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทย U23 จากสโมสรหนองบัวพิชยา FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาร์ดสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการแครนบุ๊กเทนนิสคลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูนาชานักหวดจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเทรย์ฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก2-7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนัลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันนฤการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พา209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4

0: เบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาพร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลและมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตาสีโล
4: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร
3: ์คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีในภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแวบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปที่100 เหรียญต่อแบร์เรลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมอดีตบอกว่าเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกานี่เขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็โลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมอดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณวิชัย
1: ใช่ใช
2: ่ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าอเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหม
1: mm.
2: สมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
1: อ
2: ะ
1: mm-hmm.
2: เขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะ
1: mm-hmm.
2: การที่สองยักษ์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีนี่แค่100 เหรียญเองอ่ะ
1: ใช
2: ่แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้ยาว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะขัดดุลการค้ามาเยอะเฮียทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขัดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขัดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขาดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขาดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะ
1: ใช่ใช
2: ่โอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขาดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณที่ชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
1: ไม่มีทฤษฎีนะครับประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซง แล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากกับจีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมา uh-huh. ตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและใน uh-huh. เกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่าภั ภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
2: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างมั้ยในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมอันนี้วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
1: เทคโนโลยี
2: เงินในกระเป๋า
1: เงินเขาเยอะใช่ไหม
2: โอ้โหเงินในแต่จีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญ
1: โ
2: อ้แล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะเป็นมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ
1: แค่นั้นเองเหรอ
2: การที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
1: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
2: เขาบอกว่าเอ้ยอ้วอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าเออฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกปั๊มก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่อไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
2: งบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะดีหมดเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไห
1: ม
2: อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไห
1: ม
2: รีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ลดเพราะนั้นค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดลดค่าใช้จ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะ
2: เออ
1: จะมีความสุขนะ
2: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับหมอเจ๋อตุง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
1: ้
2: มีดีกับดีใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
2: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ 3% แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไง พราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
2: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้ยอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้ถ้าต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้อาโตไอ้พวกนาโตพวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเราดีกว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นงบประมาณกลาโหม 5% ของ GDP พวกยุโรปก็อ้วกสิครับ
2: เพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงอย่างกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอาญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
2: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นลื้อต้องดูแลตัวเองว่ะอ้วกขอให้ลื้อนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
2: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือเขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตุงถ้าสมมติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไมดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณวิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
1: ท่าที
2: คุณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณวิชัยเห็นไหมว่าย
1: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แหม
2: เฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
2: อะไรก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทั้งยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็ไม่รู้เฮียหยุ่นนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมัน
2: เห็นไหม
1: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
2: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดู2อันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
2: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮียทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ป่วนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียหยุน
1: ใช่
2: ไหมเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
1: ้
2: อะไรของแกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณวิชัยลองคิดดูใช่ว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือกับสีเช่นเมื่อก่อนที่ นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณอิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
2: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอ้วเนี่ยนะสองคนเนี่ยมาเอ้ยหรือมาทำกับอ้วแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอ้วก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์อ้วก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกันจอยเวนเจอร์แล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณลือชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องไหม
1: ถูกต้องพาร์ทเนอร์ชิ
2: พแล้วแล้วก็ยึด50-50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง1,400ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่ง
1: ๆ
2: สมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: ใช
2: ่เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
1: ้
2: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไหมในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสองอาทิตย์มันก็มากำมาถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจวิธีการที่ให้สองยักษ์ใหญ่นี้คุยกันนี่สหประชาชาติทำได้ไหมใครจะเป็นกรรมการมันต้องมีกรรมการนะเพราะสองชาตินี่ก็สงสัยระแวงคลางกันตลอดหรืออย่างอาเซียนนี่ได้ไหมอาเซียนเป็นสะพานได้ไหม
2: คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
1: ก็ประโยชน์ส่วนตัวเราก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมก็ที่คุณวิกรมบอกเขามารวยขนาดไหนตั้งแต่เป็นประธานที่ดีมานี
2: ่ถ้าเกิดว่าเรามามองนะเนี่ยทรัมป์เขาไม่เห็นกับตัวแล้วทำแบบเฮียสีคนตุ้ยชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะแล้วคนที่จะได้รับปัญหาก็คือประชาชนทั่วไปเขาก็ดีใช่ไหมล่ะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเขาดีสำหรับตัวเขานะเห็นไหมมันไม่มีอะไรดีไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศสองคนแล้วจริงๆนะฮิยุนผมถามฮิยุนนะว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์เนี่ยแกคิดหรือทำแบบเฮียฉีเนี่ยแล้วสองคนนี้จับมือกันได้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกจะเปลี่ยนยังไง
1: สงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเห็นความร่วมมือที่จะก้าวไกลเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาเราก็จะไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารด้วยกันโลกทั้งโลกก็จะไปด้วยกันเราจะเห็นเยาวชนคนอเมริกันจีนทั่วโลกเนี่ยมาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยทั้งหมดนี้คือโลกในความฝันนะแต่นี่แหละมันไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองมันมีผลประโยชน์แล้วแต่ละประเทศก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านความสงบและขณะเดียวกันไอ้คำว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าทรัมป์ยอมให้จีนเบอร์หนึ่งเหมือนกันมีเบอร์หนึ่งสองเบอร์ได้ไหมในโลกนี้ยืน เคียงบ่าเคียงไหลกันอย่างนี้ได้ไหม
2: จอย50 50ไงจอย50เมื่อกี้ที่ว่าร่วมมือจอยลงทุน50 50ภริชัยเขาคิดว่าถ้าเกิดทั้งสองผู้นำเนี่ยคิดเริ่มเท่าๆกันไม่ต้องมาแบะไม่ต้องมาบอกว่าใครใหญ่กว่ากันหรอกเอามาจอยเวนเจอร์ด้วยกัน50 50เนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผลสรุปของวันนี้ก็คือที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองมหาอำนาจไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเท่าๆกันและร่วมมือกันลงทุนด้วยกันมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะอยู่อีก30ปีนะคุณวิจัย
1: จะมาอยู่เป็นร้อยเลยนะเนี่ยจะ
2: เรา
1: แ
2: ปด
1: สิบนะนี
2: ่กะแตะร้อยอ่ะเพราะว่าพ่อตาผมก็ร้อยกับสองขวบนะคุณวิชัย
1: พ่อตาไม่ใช่สายเลือดคุณพ่อตามันสายเลือดเมีย
2: เราเรียน
1: แหม DNA ของพ่อตาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรา
2: แหมนี่เฮียหยุ่นนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพไปนู่นเลยผมก็เห็นแม่เฮียหยุ่นก็วันครบร้อยอ่ะใช่ไหมผมก็อิจฉาเฮียหยุ่นนี่ว่าโอ้เฮียหยุ่นนี่มีแม่เป็นร้อยใช่ไหมผมมีพ่อตาร้อยกับสองขวบอย่างน้อยก็นะมีความใกล้ชิดกันอาจจะไม่ได้มีสายเลือดกันใช่ไหมผมก็เกาะไปบุญไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นว่าโลกดีโลกสงบสุขเราก็อยากจะอยู
1: ่
2: เราก็อยากจะมีความสุขถูกต้องมากฉะนั้นวันนี้ผลสรุปก็คือว่าไอ้นี่ก็เป็นเพียงความฝันนะที่มันก็มีพื้นฐานมาจากอดีตไงนิกสันกับเหมาเอ่ยใช่ไหมรีแกนกับกอร์บาชอฟเอ่ยก็มีโอกาสที่ฉีจะจับกับทรัมป์หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันยากเพราะนิสัยทรัมป์
1: เขาจับมือกันแล้วนะความจริงก็จะจับมือกันเองนะทรัมป์ก็ไปเยี่ยมกับปักกิ่งนี่เดี๋ยวสีจิ้นผิงก็จะไปอเมริกาแล้วนะเขาจับมือแต่เขาจับมือเสร็จแล้วยังไง
2: จับเฉพาะมือใจไม่จับไง
1: ต้องจับใจด้วย
2: นะใช่ไหมฉะนั้นก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาบ่นให้กันฟังนะว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะพังหูดับตับไหมเพราะต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองไม่มองว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อโลกใบนี้เพื่อสันติสุขให้กับอนาคตของลูกหลานเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ถึงไม่จะยากนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์จะฝันว่าโลกจะต้องสงบเรามีสิทธิ์จะฝันว่าการใช้อาวุธประหัตประหารกันนั้นไม่ใช่ทางออก
2: ใช่
1: เราก็มีสิทธิ์จะฝันว่าเด็กๆที่โตมาควรจะได้อยู่ในโลกที่สงบสุขไม่ใช่โลกที่ทำสงครามฆ่ากันเข็นฆ่ากันด้วยความโลภด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันจึงเป็นความฝันที่คุณวิกรมวันนี้มานำเสนอที่ผมคิดว่าทำให้เราในสุดเราย่อมจะต้องมีความหวังบ้างเพื่อว่าถ้าเราไม่มีความหวังเลยแล้วเรามันปล่อยโลกไปอยู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะโอ้โหมันจะน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเราหวังว่าเราตายไปก่อนไหมว่าสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดเนี่ยเราไม่อยากจะเกิดในช่วงวัยที่เราเดินเหินก็ไม่เคยได้แล้วแล้วก็ยังต้องมายังต้องมาอยู่ในภาวะโลกที่ทำสงครามฆ่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ต้อง
2: ใช่ใช่เราที่จริงผมคิดว่าเราเป็นรุ่นที่มีบุญนะคุณวิชัยเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่า
1: ไม่ผมจะบอกไงเราเกิดหลังสงครามโลกที่สองเราต้องการตายก่อนสงครามโลกครั้งที่สามใช่ไหมใช่ไหมเราไม่ต้อง
2: อย่าหยุดอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี
1: ้
2: เราถือว่าเราดูถูกผู้นำโลกนะ
1: ก็นั่นแหละเรากำลังดูถูกเขาอยู่ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาจัดสันติภาพคนทำสงครามเนี่ยผมว่าไม่กล้าคนที่กล้าจริงต้องสงบสงครามแล้วมาสร้างสันติภาพถึงจะได
2: ้ใช
1: ่
2: นี่แหละก็เป็นความฝันของเราว่าถ้าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะจับมือกันได้นั่นเองครับ
1: ได้เลยครับวันนี้เป็นวันโลกเปลี่ยนสีที่ต้องการให้โลกกลับมาสู่สันติภาพอย่างแท้จริง ประวัติศาสตร์บอกแล้วว่าเหมาก็เคยจับมือกับนิกสันใช่ไหมกอร์บาชอฟก็จับมือแล้วเรแกนใช่ไหม
2: ใช่
1: ฉะนั้นวันนี้สีจิ้นผิงกับทรัมป์ก็น่าจะจับมือกันได
2: ้ mm-hmm.
1: ขอบคุณ mm-hmm. คุณวิกรมมากที่ให้ความหวังเรานะว่าโลกจะมีความหวังเสมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอหยุนครับและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่า การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายสัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
8: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มกับที่ได้มีฉายาว่าอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวครับนี่นี่น้องแพรวนี่นะครับที่วันนี้ป้อมมหาการก็แตกเลยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฝีไม้ลายมือนั่นดนตรีที่ชกาชกันครับสมาชิกของวงโอโซด้วยที่ระเบิดความมันในบทเพลงร็อกสุดเล่าใจในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์ที่ป้อมมหาการทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาชมกันแน่นพื้นที่บรรยากาศก็คึกคักกันตลอดการแสดงเห็นที่ช่อง NBT ทีมงานของOB หรือว่าถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยน้องๆที่เคยได้ทำงานให้กับทนดนตรีทุกๆเดือนเดือนละครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ก็ได้เห็นเหงื่อโซมกันเลยทำกลางแดดบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงของทนดนตรีเพื่อได้เห็นฝีไม้ลายมือของมือกีตาร์ของเมืองไทยเด็กใต้จากภูเก็ตที่ไปสร้างปรากฏการณ์ชกาชกันในเรื่องของเวทีระดับโลกกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ก็ขอให้ดูแลเธอให้ดีแล้วก็พยายามตอบแทนในสิ่งที่ทั้งคุณพ่อและก็น้องเน่ได้ทุ่มเทนะฮะในที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้พละกำลังของตนเองฮะแล้วก็สิ่งที่ถ่ายทอดมากับเรื่องของความชอบก็คือบทเพลงร็อกที่คุณพ่อเขาให้ฟังกันตลอดเวลาแล้วก็ฝึกฝนด้วยตนเองนะก็กล้าที่แสดงออกในเวทีที่เป็นเวทีของพี่น้องประชาชนตลาดล้านหลวงที่เวทีเปิดหมวกซึ่งนักดนตรีเปิดหมวกหลายคนที่เคยเดินทางบนทนดนตรีก็ได้ประสบความสำเร็จกันมาแล้วหลายต่อหลายวงด้วยกันทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงนี้นะฮะ Why Makita Why Makita Century Weaveนะครับในบริษัทของท็อปแทริสันเดวิทเทลทักทายคุณแล้วก็เลือกตามมาฝากกันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงห้องส่งวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่ห้องส่งของบ้านที่ซอยเพชรเกษม79ติดต่อได้ทาง0816346452 0816346452แล้วก็ที่ทางFacebook ของทนดนตรีที่กำลังจะได้มีการลุ้นในการเปิดจองที่นั่งเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในปีนี้ปีที่3อำลาทนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอนาแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆกันซึ่งถ้าเดินทางต่อในปีหน้าได้นะฮะนำที่ผู้บริหารท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตรองบิ๊กที่ทุ่มเทให้กับทนดนตรีแล้วก็รายการแม่หวานแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็เราก็จะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งซึ่งในการทำหน้าที่ในปีต่อไปผมก็คาดหวังว่าคงจะได้มีโอกาสเชิญเนเน่เดอะรอยัลนี้มาในเวทีของทนดนตรีไลฟ์กันบ้างครับพร้อมกับศิลปินเพื่อชีวิตและศิลปินที่สร้างสรรค์ทุกๆวงกันด้วยครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้กับบทเพลงของมาริโอนาต่อเนื่องกันไปกับเพียงแค่เดินลำพังครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:29 นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินก็คุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการเจริญวัสันวงสว่างสมเกียรติเทมณีมอมิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็พอดีให้คุณเมฆเขาโพสต์เทปของวงบรรพชนที่ตุ้มบรรพชนที่เสียชีวิตไปได้เคยมาในถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็เล่นเปิดหมวกวงบรรพชนเล่นเปิดหมวกด้านล่างปรากฏว่าคลิปนั้นคุณเมย์เขาโทรศัพท์เขาเสียเลยหายไปเลยเสียดายนะครับก็ยังมีอีกหลายวงที่ดนตรีที่เธอได้มาเนี่ยก็จะต้องนำกลับมานำกลับมาดิลันกันใหม่เพราะว่าทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ที่นำเทปของถนนดนตรีที่ยังไม่ได้ออกอากาศในช่วงที่ผ่านๆมาในตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับกลับมานำเสนออีกครั้งหนึ่งแต่ทำเป็นรูปแบบของรายการที่มีผมเป็นพิธีกรนำเข้ารายการแล้วก็จะพูดถึงบทเพลงที่ศิลปินมาแสดงแล้วก็เรื่องราวที่เราได้เชิญศิลปินมาว่าทำไมถึงได้เชิญวงนี้แล้วก็วงนี้มีที่มาที่ไปเรื่องราวอย่างไรแต่ละคนเป็นคนที่ทำงานด้านคุณภาพด้านดนตรีอย่างไรอย่างเช่นวงนั่งเล่นที่พี่ๆแต่ละคนนั้นก็ฝีมือลายมือชะกันแล้วก็ที่มาทนดนตรีได้ในช่วงปีแรกเป็นเพราะอะไรมาช่วยกันในบรรยากาศทุกนั้นในเนื้อหาก็สิ่งต่างๆที่เราได้นำเสนอไปแล้วก็ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวคงต้องขอไปดูข้อมูลเก่าๆแล้วก็สิ่งที่ได้นำเสนอกันในช่วงเวลานั้นที่ด้วยนะครับ0816 3464

52452แล้วก็ทาง Google Form ที่คุณขอเพลงมาในคืนวันนี้ทั้งลายทนดนตรีมวนๆกันอีกแล้วก็เข้ากับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากำลังจะเทลงมาหรือบางที่ก็เทลงมาเมื่อวานนี้เห็นว่าที่ทางโคราชนี้น้ำท่วมกันเลยใช่ไหมครับตกอย่างหนักเลยนะฮะก็ระบายไม่ทันนะครับแน่นอนนะฮะต้องระมัดระวังในช่วงที่บอกว่าขาดฝนขาดทิ้งช่วงแล้วถ้าตกลงมาเยอะๆนะครับต่อปริมาณน้ำฝนตกกันมากๆเนี่ยระบายลงมาไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมขังกันนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยหัสรินเทพหัสรินนายวิทยาได้ส่งมาให้แล้วมีค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคงจะต้องชดเชยชดใช้ให้ได้หมดเลยนะฮะวันนี้มีที่ขอมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ16:25 แสงดาวและวันเวลานะฮะที่ขอมาจากคุณสิง9518ที่หัดใหญ่ฟังอยู่คนเลวมาริโอน่าจากเด็กฝั่งทนแล้วก็ฝันใหญ่คาราบาวเด็กฝั่งทนคุณปอชิตาจากจันทบูรณ์ฟังมาขอเพลงคนของแผ่นดินและข้าวคอยฝนแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณและเพลงใกล้นะครับพี่อ่องสุรศรีนี่ก็ถ้าได้ทำต่อในปีหน้าก็จะเชิญมานะฮะลุกขึ้นสู้คารวาลนะครับคุณโมดคุณโมดนะคุณจากกระบี่นะครับแล้วก็รางวัลคนช่างฝันดารามนุษย์เพชรและลำธารจากทินคุณสิงหานครที่ขอมานะครับส่วนทาง0816346452ก็มีเพลงฝากใจไปบ้านจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงฟังรายการส่งไปให้เพื่อนวสันต์วงสว่างฟังอยู่พอดีส่งไลน์กันมาเออมันก็รวดเร็วอย่างเงี้ยปิ๊งปังปิ๊งปังกันทั้งคืนครับกับเพลงที่เข้ามานะครับพลังวันแดกคนช่างฝันและฝากใจไป

อาจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือทางจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม42นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกแล้วก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่ากับรัศมีมณีนินแต่ตอนนี้เธอก็ต้องพักรักษาตัวอยู่กับอาการที่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของกระดูกนิ้วไปโดนประตูรถหนีบนี่นะครับกระดูกแตกเลยนะฮะก็เพลงสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ฝากใจไปบ้านของพจนาธพจนาพิทักษ์ของสาวสุรที่สาวสุรัตน์ขอมาเอ๊ะมีเวอร์ชันที่เป็นของเดิมด้วยเหรอสาวสุรัตน์บอกใครร้องคนเดิมแล้วก็นึกถึงเอกพจนาธไวมากนะครับสำหรับการเดินทางที่ผ่านมาปีนะ3ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ปีที่2ต้นปีนี้ก็เป็นช่วงที่เราเชิญเอกพจนาธกับทางพิสันมโนดมานะฮะก็เลยคิดถึงว่าเออแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะดูเทปเก่าๆว่าจะมีเทปใดที่น่าสนใจน่าติดตามนะฮะซึ่งต้นเดือนสิงหาคมนี้เทปแรกที่จะนำมาออกอากาศก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นศิลปินที่เราได้เชิญมาจากทางเชียงใหม่นะฮะก็คือวีแอร์สุนทรีเวชานนท์ครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในช่วงของทนดนตรีไลฟ์และผมพิจิตรรุ่งสมัยทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะออกอากาศกันตั้งแต่ช่วงเดือนหน้ากันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่เราได้นำเป็นบรรยากาศการแสดงสดตลอดนะฮะตลอดชั่วโมงแล้วเนี่ยก็มาตัดต่อกับบทเพลงที่น่าจะมีเนื้อหาบทเพลงที่น่าติดตามกันอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายๆกันชั่วโมงนี้แล้วเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้นะฮะส่งไปให้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปร่วมงานชาปนกิจวิตุมบรรพชนด้วยนะครับเพลงข้าวคอยฝนนะแสงดาวครับ

อนนี้ขึ้นไปบนดอยต่างๆรถติดจนขนาดไหนว่าเห็นนักท่องเที่ยวไปกันแน่นขนาดไปทุกที่นะฮะจะอํารถติดกัน10กิโลก็แน่นอนครับวันหยุดติดต่อกันนะครับแล้วก็เดินทางกันในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะครับแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์ก็วันจันทร์กับวันศุกร์ก็โอ้โหยาวไปเป็น 8-9 วันเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันนี้นะครับแล้วก็ฟังโทนดนตรีได้ทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆคืนความถี่ที่รับสัญญาณอยู่แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของทนดนตรีที่รับฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2อีกเพลงที่คุณขอมาหลายเพลงครับแล้ววันนี้จะในชั่วโมงนี้ก็จะปิดท้ายกับเพลงที่ขอมาจากจังหวัดแพร่พระนิจจ์นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
6: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนผังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ up skill re skill และ new skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าในธนาคารหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

งานที่นำเพลงของน้ำหมูพงเทพกระดนชำนาญมาถ่ายทอดในอารมณ์ของบทเพลงมาริโฮน่าที่คุณฟังขอวันเวลาไว้นะฮะแต่ผมก็เลือกนำเพลงในเวอร์ชันนี้ที่มาริโฮน่ามาถ่ายทอดเอาไว้ให้ในช่วงของชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุรุษกอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็วันที่6สิงหาคมนะฮะที่เราจะมีทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3แล้วก็ครั้งอำลาครั้งสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ถ้าไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อก็คงจะล้ำลากันเลยสำหรับการทำงานมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ตรงวิภาวดีรังสิตอาคารที่สร้างขึ้นให้เราได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ให้มาทำหน้าที่หาทางที่จะให้มีคนได้เข้ามาชมและเป็นที่รู้จักและรวมไปถึงจัดกิจกรรมดีๆทางด้านดนตรีให้คุณฟังผู้ชมได้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ให้มีเรตติ้งหรือว่าการทำงานของด้านทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางกิจกรรมต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่เป็นสื่ออยู่แล้วก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมาทั้ง3ปีแล้วแล้วก็ปีสุดท้ายที่จะได้อำลากันไปก็ใช้ชื่อตอนว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ป้ายที่แบนเนอร์ซึ่งจะมาส่งในวันพรุ่งนี้โดยคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำให้ทนดนตรี3ปีโดยการออกแบบของเพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างวัดนวลนรดิตรุ่น89หมอเพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่เรียนประถม1ก็ออกแบบให้ทนดนตรี31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์ก็จะได้ทำป้ายขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็เก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ให้นานเท่านานในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ติดตามกันได้นะครับ0816346452รวมกับวันเวลานะครับกับมาริโคน่าและต่อเนื่องที่เมื่อสักครู่นี้หลายๆที่ส่งภาพของแฮมเมอร์เมื่อช่วงที่เดินทางมาทนดนตรีและปีหน้าถ้าเราได้จัดต่อก็แน่นอนครับเราจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตและก็การแสดงของดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งก็ครบ50ปีของแฮมเมอร์ขอเพลงนี้ไม่ได้มีใครขอเพลงนี้แต่ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกัน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชม

ยแล้วก็มีองค์เนเน่เป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดในสายตาของคนทั่วโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดมาจากประเทศต่างๆแล้วเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตครับก็ดีครับไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจด้วยนะเสื้อยืดตัวแรกที่มีลายเส้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประมูลดีไหมถนนดนตรีเสื้อยืดของเราตรงปีแรกมีลายเส้นผมก็มีวันที่6นี้พี่อีทฟุตบาทจะวาดภาพของมาริโอน่ามาช่วยประมูลแล้วนำเงินส่วนหนึ่งที่จะให้เข้ากับไอ้เป็นกองกำลังให้กับถนนดนตรีนะแต่ผมก็ไม่อยากจะรับนะครับก็อยากจะให้แต่ว่าก็เอาไว้ให้เป็นช่วยเหลือสังคมไปแต่ว่าพี่จะมาตั้งใจว่าอยากจะให้เอาไว้ใช้หนี้สินที่เรากู้ยืมมาจากสหกรณ์เพราะว่าช่วงของเกษียณแล้วเรื่องของบำเหน็จบำนาญแล้วก็ได้ลดลงแต่ก็ยังถือว่าก็มีบำนาญได้หล่อเลี้ยงชีวิตในบ้านปลายกันไปนะฮะลูกก็จะถอดมายุติเรื่องของการจำหน่ายจ่ายบำนาญให้กับราชการหรือเปล่านะก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ากรมประมาณราชการตอนนี้ก็ลอยหลอกกันเต็มทีก็ต้องหาทางที่จะต้องช่วยบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองกันไปให้ได้เหมือนกับที่เราได้ทำมาประหยัดงบทางราชการมาถึง3ปีที่เราได้ใช้ในงบประมาณที่ครั้งหนึ่งนะครับในการทำคอนเสิร์ตใน200,000กว่าบาทนะครับนี่ก็คิดว่าสิ่งที่ถนนดนตรีแล้วก็ศิลปินได้ช่วยทำให้งบประมาณราชการนั้นได้ใช้อย่างจำกัดและคุณก็ได้เข้าชมฟรีนะฮะทุกๆเดือนละครั้งที่ส่วนที่ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ช่วยงานของถนนดนตรีโดยรอบโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์คุณจ๊อกวสันต์วงสว่างกลุ่มเพื่อนวัดนวลกลุ่มนานาคนเดือนตุลากลุ่มตะนาวสีกลุ่มทั้งองค์กรต่างๆที่มาช่วยถนนดนตรีทำให้เราได้เดินทางกันมาได้จนถึงปีนี้ปีสุดท้ายในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าลงทะเบียนวันที่31นะครับ31กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสำหรับแพลตินัมแหละนะฮะระดับไดมอนด์นะฮะแล้วก็คนที่เคยได้เข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่วนรอบคนประชาชนทั่วไปก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่31จนกระทั่งเต็มนะครับดังนั้นก็เฝ้ารอคอยทางเพจทาง Facebook กันไว้ให้ดีๆแต่ถ้าที่มากันจองกันไม่ทันก็มาลุ้นกันหน้างาน walk in กันมาแล้วก็ดูว่าถ้าท่านที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์กันส่วนถ้าไม่ได้ประสงค์จะขึ้นไปชมก็ดูด้านล่างมีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงของน้องๆบรรลัยบรรเลงการช่างของเรานี่แหละครับช่วยกันขับกล่อมกันไปก็คงจะเป็นมิตรภาพที่งดงามนะฮะไม่ต้องมาแย่งชิงไม่ต้องมามีอะไรที่เป็นเรื่องการว่ากล่าวโจมตีหรือการไปอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าที่3ปีที่เราทำหน้าที่กันมาตรงนี้ก็ทุกคนก็เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกันนะฮะที่มาช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มีเวทีมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางปทุมธานีนะครับควันสีชมพูน้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตในช่วงเดือนตุลานะฮะคนพูดเพลงตอนนี้น่าสนใจนะครับผมว่าจะไปชมเหมือนกันนะฮะมันก็เหมือนกับถนนดนตรีนะครับในตอนชื่อว่าพูดไม่เข้าหูครับควันสีชมพูครับ

ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คุณจดไรรากนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการบัตรคนจนนี่ก็ต้องมีการอุทธรณ์ในการที่จะต้องเตรียมที่จะดูกันในการที่จะให้ได้เข้าหลักเกณฑ์กันนะฮะซึ่งก็ชุลมุนกันมาช่วงที่ผ่านมาการที่ว่าต้องทำยังไงให้ได้นะฮะเพราะว่าเงินไม่กี่ร้อยบาทก็จริงแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จะต้องจุนเจือให้สำหรับผู้ที่เป็นคนจนทั้งหลายหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับได้สามารถที่จะประทังชีวิตกันได้ต่อไปนะครับเงินอาจจะไม่มากก็จริงแต่สำหรับคนที่ต้องจำเป็นเนี่ยเงินไม่กี่บาทร้อยสองร้อยก็คือความสำคัญทั้งนั้นก็มือหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไปทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็เมื่อวานพอดีมีผู้ฟังที่ก่อนจะล่ำลาไปรายการนั้นคืนก็เขียนถึงเพลงคนจนเกะกะมาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเริ่มนำมาฝากกันในช่วงของชั่วโมงนี้กันก่อนที่จะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่สองกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับถึงวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์สามทุ่มนะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง FM 92.5 MHz AM 819และ 1467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับที่แจ้งผลการรับฟังกันมาก็ในหลายคนทนดนตรีที่จันทบุรีชัดเจนที่อะไรกันบ้างครับมีภูเก็ตมีไหมมีผู้อยู่เบื้องหลังซาวด์เอนจิเนียร์ชื่อคุณขวัญที่เดินทางมาจากภูเก็ตเลยนะครับก็เนี่ยแหละครับสิ่งที่สำคัญทนดนตรีได้ก็จากซาวด์เอนจิเนียร์ที่อยู่กับวงแล้วก็ทั้งคนที่เป็นซาวด์ของเครื่องเสียงโดยเฉพาะน้องนะฮะน้องอ้ําน้องกาแฟที่อยู่กับเครื่องเสียงที่ได้ช่วยงานมาตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับกับ Sound Space ต้องขอบคุณ Sound Space เป็นอย่างสูงด้วยคุณพัฒน์438เก็บสะสมบัตรคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ไว้ทุกครั้งนี่ต้องถือว่าระดับไดมอนด์เลยนะฮะไดมอนด์นะครับมีโลโก้ทนดนตรีด้วย30ปีเอ๊ะ31ปีได้โลโก้หรือยังยังไม่ได้เลยฮะผมก็ส่งแต่บันเดอร์แล้วก็โปสเตอร์ที่คุณจ็อกวัสันเขาทำเป็นชุดแต่ละปีไว้นะฮะให้กันก็น่าจะเก็บกันไว้เดี๋ยวจะปริ้นไว้ให้ติดไว้ยั่วน้ำลายคนที่กำลังที่มาชมแล้วก็เดินทางกลับไปเพราะว่าป้ายทุกป้ายนี่ผมเห็นเก็บกันไปหมดเลยนะครับแต่ป้ายแบนเนอร์ใหญ่ๆอย่าไปเก็บนะครับอันนั้นจะเก็บไว้ให้ศิลปินเมื่อคราวที่แล้วพี่ปุ๊กภรรยาพี่แอดนะครับลินจงอภากุลก็ได้ขอเอาไว้ซึ่งก็ตอนนี้กำลังรอป้ายอันเล็กที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ทำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะจากคุณเมฆเขาเก็บเอาไปให้เขากลัวคนดึงออกไปดึงออกไปหรือจะเก็บออกไปเองก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความปลื้มใจกับคนที่เขาออกแบบและก็คนที่จัดทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์แล้วก็จอกวสันวงสวัสดีออกแบบมาให้ทุกๆครั้งของทนดนตรีไลฟ์นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองเพลงที่เลือกนำมานะฮะก็เป็นกำลังใจคนที่เรียกว่าติดหนี้ติดสินแล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สินกันไปในยามนี้นะครับในยามที่เขาอยากหมากแพงแล้วก็รายได้ต่างๆไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรำวงลูกหนี้นะก็กริบนะหมูนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ามจนเราเนี่ย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยะโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
6: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดรี
7: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริด โดยเดวิดออสตินรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซมาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์แบร์ไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดี้กองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ปุริภัสสอนการรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกถึงก็คุมเสียงจากภูผาถึงทะเลที่คุณเปิ้ลขอมาจากกรุงเทพนะครับคุณแบงค์ทรัคนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมเปิดเพลงอะไรไปจำได้ไหมมีเพลงลำวงลูกหนี้เพลงกริปแล้วก็เพลงคนจนจะสุขคนจนจะสุขนี่ของพี่อีฟุตบาทไม่ทราบว่าฟังเพลงไหนกริปนี่ของน้าหมูแล้วก็ลำวงลูกหนี้ของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชิดละนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณทำมาในคืนวันนี้ก็หลายเพลงนะเปิดเท่านั้นเลยนะฮะในสักครู่นี้ป้าหมายบอกแสงจันทร์สว่างใช่ครับก็ถ้าเป็นช่วงวันที่จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันจันทร์เต็มดวงนี่นะครับก็ใครจะถึงในเทศกาลนี่นะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาหลายคนก็ทำบุญแล้วก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะฮะก็วันหยุดติดต่อกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมด้วยก็เลยติดต่อกัน3วันนะฮะแล้วก็ระหว่างหัวท้ายคือจันทร์กับศุกร์ก็คงจะมีคนที่ลาในช่วงต้นกับช่วงท้ายของสัปดาห์ก็จะลาให้ทั้งยาวทั้งสัปดาห์เลยนะฮะใครไปตั้งแต่วันศุกร์ก็นู่นนะอีกวันนะ5 6 7เสาร์อาทิตย์หน้าอีก8 9โอ้10กว่าวันครับก็เขียนเล่นสนุกว่าอันนี้ลาพอสุดท้ายว่าถึงกลับมาก็ลาออกเลยนะครับครับเพลงที่นะฮะคุณถอมาทาง0816346452นะครับ0816346452กับเพลงผู้ผายังท้าคนก็เพื่อนหลักนักออกแบบบอกอะไรของสะสมที่หลายคนมีคนทำไม่มีเลยครับน้อยใจมีแต่ไฟล์งานเดือนเต็มคอมเลยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วจะเอาไฟล์รวมโปสเตอร์แต่ละปีทั้ง3ปีไหมจะส่งไฟล์ให้ใช้ภาพจากไลน์ไม่ได้นะไม่คมชัดเดี๋ยวให้ก็ได้ครับต้องรีบดาวน์โหลดภายใน3วันพรุ่งนี้เย็นส่งให้ปิดคอมไปแล้วอ๋อได้ครับไม่เป็นไรเกรงใจเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาบัตรทุกรอบตั้งแต่3ปีที่เขาออกแบบมานี่ให้คุณแนนไปปิ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบทุกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับว่ายังเก็บไว้ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทั้ง3ปีเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับท่านก็จะทำออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นบัตรสตาฟดีไหม นะครับเดินทางกันได้บทเพลงที่ขอมาทางสุราษฎร์ธานีภูผายังท้าคนและลำธาร

หนึ่งในผู้ที่ทำให้มาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนิตยสารบันเทิงคดีแล้วก็ทำงานในค่ายเพลง Milestone Record ที่มีมาริโอน่าจากใต้ดินมาสู่สังกัดบริษัทของพิสันมาโนทพุทธานแล้วก็วันที่6สิงหาคมพิสันมาโนทพุทธานจะมาเป็นผู้ที่เกริ่นกล่าวนำเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นได้มานำเข้าในช่วงของติโอลานโปรเจกต์ที่ผมได้นำเสนอกันไปในช่วงวันนั้นที่เรามีการเข้าสัญญาณเทียบเวลานาฬิกาตอนเช้า8นาฬิกาแล้วก็ตอนค่ำ20นาฬิกาด้วยนาฬิกาโบราณที่อยู่ที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมาเนิ่นนานหลายสิบปีก็ได้นำเข้าในช่วงของการแสดงของดิโอลานโปรเจกต์ไปนะฮะพีโอดิโอลานโปรเจกต์ก็ศิลปินทุกๆวงดนตรีที่ได้มาบนเวทีของทนดนตรีโดยแทบจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยถือว่าเป็นค่าเดินทางอันน้อยนิดที่ศิลปินได้รับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้มีความตั้งใจแล้วก็บอกว่าเป็นเวทีที่มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะครับเช่นเดียวกันที่ผมก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทนดนตรีสำหรับทุกๆศิลปินเกือบ30วงดนตรีที่ได้มาในช่วงเวลาของทนดนตรีหลาย3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับกับบทเพลงที่ท่านฟังที่ขอมาแสงจันทร์สวยงามให้ไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลวันอสันหาบูชาและเข้าพรรษาในช่วงวันอังคารและในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี่นะครับทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แสงจันทร์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็พยาสันตริเวชานนท์ล่องแม่ปิงที่คุณกัลยาก็มาทางกูเกิลฟอร์มนะครับและเป็นศิลปินที่ได้มาแสดงให้กับดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งที่2ของปีที่3นะ70ปีกุหลาบล้านนาเราจะนำบันทึกการแสดงมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ครับแล้วผมก็คงจะส่งข่าวไว้ให้พี่แอดได้ทราบได้ออกอากาศแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศมากับปีนะครับในช่วงการได้แสดงความอาลัยนะฮะก็มีอีกหลายต่อหลายศิลปินนะฮะที่ตั้งใจว่าถ้าได้เดินทางต่อในปีหน้าก็จะพยายามเชิญมานะฮะแต่ว่าคงจะเป็นการทำงานที่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณราชการในปีนี้อีก2เดือนข้างหน้าเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วเมื่อสักครู่ก็โทรมาถามถึงชื่อเพลงว่าภูผายังเท้าคนเป็นเพลงของคนดันเกวียนไหมบอกใช่แล้วก็เพลงลำธารนั้นใครเป็นคนร้องก็เป็นโครงการเป็นเพลงของทางพิสันมาโนพุทธาเป็นคนทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็มีนักร้องจากมาริโคน่าคือธงชัยรักลงมาร้องแล้วก็มีจากมาริโคน่าด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมากำลังใจและไกลที่ติดค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ

ลปินที่เมื่อปีที่คือในปีเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาก็เชิญไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่พี่อ้องก็แบ่งหลับแบ่งสู้เพราะว่าเรื่องของการซ้อมนะครับศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหลายก็ต้องนักดนตรีก็ต้องมีการซ้อมไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนทุกคนก็บอกต้องซ้อมไม่ว่าจะวงตะวันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คนก็ระมัดระวังกลัวว่าจะจำกันไม่ได้กับเพลงหรือจังหวะดนตรีเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาเล่นๆกันเหมือนกับที่น้องเนเน่ได้มาแสดงในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นบทเพลงเคลิ้มๆเพราะๆนะฮะจากวงดุริยางค์ฐานเรือในช่วงตอนช่วงก่อนหน้านะฮะมันช่วงเย็นๆในกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่บริเวณป้อมอากาศนะฮะก็ป้อมอากาศป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุด้วยสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็เป็นวงดนตรีรู้สึกจะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันที่27วันพรุ่งนี้ด้วยนะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับของเราก็มีเนเน่เหมือนกันนะฮะมีนิ้งหน่องนะฮะมีนิ้งหน่องนะครับไม่ใช่ดนตรีล็อกแต่เป็นร้องเพลงไทยเพราะนะฮะนิ้งหน่องนะครับก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พวกนี้แสดงช่วงเย็นด้วยก็ไปชมกันนะครับในน้องพาช็อปคอลัมน์นี้เขียนว่าวงก่อนหน้าเพลงลูกกรุงคมเคลิมจากทหารเรือเปลี่ยนโหมดร็อกกันเกือบไม่ทันเวทีนี้ไม่มีกรรมการไม่มีปุ่มกดแต่คนแน่นกว่าตอนไปยืนที่อเมริกาเนเน่เราย่นขึ้นเวทีกลางป้อมมหาการเอาป้อมมหาการจริงนะร่วมวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ไม่มีปุ่มกดตัดสินไม่มีกรรมการนั่งเรียงหน้ามีแต่คนไทยยืนเบียดกันจนเต็มสวนสาธารณะเย็นวันนี้เสียงจากเวทีกลางข้ามคลองไปทั้งสองฝั่งคนเดินถนนหยุดเดินคนซื้ออาหารหรือคนซื้ออาหารเรือหยุดกินเด็กที่ไปไกลถึงอเมริกาก็ทาเรนต์2026ไม่ต้องแนะนำตัวที่บ้านเกิดงานจะอยู่ถึง31กรกฎาคมเชิญพระเกียรติวันที่28เวทีโลกวัดกันที่คะแนนกรรมการเวทีริมคลองวัดกันที่คนที่ไม่ยอมกลับบ้านฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ให้กับเด็กต้นใหม่ๆทั้งน้องที่เป็นผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะงานศิลปะงานดนตรีงานวรรณกรรมหรือว่างานทุกๆงานที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งนั้นก็ขอให้มีกำลังใจและก็ส่งผ่านกำลังใจตรงนี้ด้วยปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบรินของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการฉนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางคือวันนี้นำลาคุณไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันต้องมีปัญญาจึงจะอยู่รอดได้บางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังถ้าใช้ลำพังเพียงตามันเห็นแค่ผิวเผินแต่ถ้าใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมั่งมีเป็นคฤหัสถ์หรือแม้แต่พระสงฆ์เองก็ตามเถอะมันมีเงื่อนไขมันมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตมีลักษณะรูปแบบที่แต่ละคนก็มีแต่ละแบบนะในแต่ละแบบของแต่ละคนที่เป็นเงื่อนไขบางทีถ้าเราแก้ไม่ออกมันเป็นปมเป็นปมมันก็หนักมันก็ยุ่งคิดที่ไรก็หนักใจดูที่ไรก็ยุ่งใจเราจะแก้เงื่อนปมปรับเงื่อนไขหรือปลดล็อกสมการต่างๆนี่เราจะทำอย่างไรเราจะต้องมีธรรมะข้อไหนนำธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรในทุกวันจันทร์ทุกวันเรามาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตโดยก็จะมีเป็นสองช่วงรายการช่วงแรกนี่ก็จะเป็นการยกเคสที่ได้สามารถนำธรรมะไปปรับใช้หรือมีปัญหาอย่างไรแล้วยังปรับใช้ไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางจะมาตามทางไปยังไงนี่คือช่วงที่หนึ่งแล้วช่วงที่สองของรายการก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่ข้าพเจ้าจะยกประเด็นขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็ยกเอาประเด็นเรื่องของปัญญาที่ว่าในโลกของเราทุกวันนี้จะอยู่ได้ต้องใช้ปัญญาอย่างมากหลายๆอย่างมันเป็นเงื่อนงำซ่อนเร้นผูกเป็นปมให้เราไม่เห็นว่าข้างในคืออะไรหรือดูเพียงข้างนอกผิวเผินแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นดูเหมือนไงบางทีใช้ตามองไม่เห็นว่าเงื่อนไขปัจจัยเป็นอะไรยังไงต้องใช้ปัญญาศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาในปัจจุบันยุคนี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราจะใช้ปัญญาคุณก็ต้องทำปัญญาให้เกิดนะจะทำปัญญาให้เกิดได้คิดเพียงผิวเผินพิจารณาโดยไม่แยบคายไม่ได้จะให้ปัญญาเกิดได้ต้องพิจารณาโดยแยบคายต้องมีความลึกซึ้งรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมจะให้มีการพิจารณาโดยแยบคายรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมได้ก็ต้องมีการฟังธรรมะมีการอ่านมีการศึกษามีการศึกษาสิกขาบทในรูปแบบของการฟังก็ตามของการอ่านก็ตามก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาโดยแยบคายได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังรายการธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือมองสิ่งใดๆให้ศึกษาคือมีสิกขามีการที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นเราจะมีการพิจารณาโดยแยบคายปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ความแยบคายของการพิจารณาทุกฝั่งความแยบคายของการศึกษาทุกฝั่งมันอยู่ในทุกๆวันมันอยู่ในทุกๆแบบเรามาดูเคสตัวอย่างอันหนึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าสังคมในช่วงไต่ต่างๆมีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็เป็นนักเรียนเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่งอย่างที่ทราบนะท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยเรียนในคณะสาขาช่างสาขาวิศวกรรมมันขี้เมาชอบกินเหล้า รุ่นพี่ในตัวดีชอบชวนตั้งวงเด็กน้องๆมาด้วยแล้วก็ให้กินบังคับเดี๋ยวต้องกินหมดเท่านี้มีการเล่นเกมมีการอะไรกันตามแต่ที่วงเล่าเขาจะมีเขาก็ตั้งวงกันใช่ปะมีรุ่นน้องคนหนึ่งสัญญากับคุณแม่ไว้เรื่องนี้20กว่าปีแล้วนะสัญญาคุณแม่ไว้บอกว่าเนี่ยลูกจะไม่กินเหล้าว่างี้ทีนี้พอเข้าเรียนปีหนึ่งเท่านั้นล่ะรุ่นพี่นี่ก็ตั้งวงเลยเรียกรุ่นน้องมาเอามากินเหล้าต้องกินไม่กินไม่ได้ไม่กินถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่กินก็นั่นนี่ไซโคต่างๆรุ่นน้องคนนี้ก็เครียดเลยว่าโอ้ตายแล้วเราก็รักรุ่นพี่เราก็รักคณะเราก็รักสถาบันเราแล้วเราก็รักแม่ด้วยคุณแม่บอกอย่ากินเหล้าให้สัญญากับแม่ไว้รุ่นพี่บอกให้กินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านี่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันชายคนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัมบังในกระบวนการความคิดก็มีแต่ว่ารุ่นพี่เราก็รักแม่เราก็รักแต่คือไม่ได้คิดเลยนะว่าศีลฉันจะต้องรักษาใช่ปะไม่ได้คิดถึงสิกขาบทไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยความละอายต่อคุณแม่ถ้าเผื่อว่าเราผิดสัญญาที่ได้ให้กับแม่เอาไว้ในข้อนี้นะทุกฝั่งพอเรามีกัลยาณมิตรหมายถึงมีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรคือเพื่อนคือคนที่เรารักใคร่ด้วยชักชวนให้เกิดกัลยาณธรรมไม่ได้คิดหรอกถึงสิกขาบทว่าข้อนั้นข้อนี้แต่ว่ามีความละอายนั่นคือหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะไม่ได้เกิดขึ้นกับสิกขาบทแต่เกิดขึ้นกับกัลยาณมิตรของเราเพราะเรามีหิริโอตตัปปะในกัลยาณมิตรเราจะผิดคำพูดเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้มันทำไม่ลงเพราะมีหิริโอตตัปปะมันเป็นกำแพงกั้นความชั่วนั้นเอาไว้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิกขาบงสิกขาบทอะไรก็ไปตามค่านิยมในสมัยนั้นท่านฟังชายคนนี้ท่านฟังเขาก็คิดวิธีการขึ้นมาว่าเราก็รักพี่เราก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยก็จึงต้องการจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่นะก็จึงบอกว่าผมเนี่ยจะผสมเหล้าให้ก็แล้วกันแต่ไม่ขอดื่มถ้าจะดื่มขอดื่มมิกเซอร์ว่าไงดื่มมิกเซอร์นี่ดื่มอะไรท่านฟังก็กินโซดากินโค้กนี่แหละเอากินโค้กกินโซดาแต่ว่ากินเยอะแต่การกินโค้กกินโซดาของเขาเพื่อที่ว่าจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่ใช่ไหมก็เลยแบบกินมันหมดขวดเลยกินโชว์ว่าฉันเนี่ยมีความสามารถว่าจะกินได้เขาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกวังสามารถที่จะแบบว่าก็เข้าแก๊งเข้าตั้งวงกับเขารู้เลยว่าไอ้หมอนี่มานี่มันไม่กินแต่ว่าก็ไม่หนีแล้วก็ไม่ได้ด่าคนอื่นแต่ก็อยู่กับเขานั่นแหละแล้วก็กินดื่มอย่างอื่นแทนเอาตัวรอดในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นถึงความเพียรหรือความพยายามที่จะประคับประคองเรื่องนี้ในการให้ทำอะไรมันยากขึ้นน่ะเห็นบางทีใส่น้ำเปล่าไปกินให้มันหมดขวด 1.5 ลิตรเป็นต้นอันนี้เป็นการที่ว่าเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรก็ตามตัวฝังในเคสนี้เรื่องนี้มันลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เห็นได้ด้วยตาต้องใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้เราจะมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ทำความเข้าใจสถานการณ์นี้กันท่านผู้ฟังยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงจบเวทแล้วจึงคู่ควรรับของบูชามาในพุทธกนิกายสุนทริกสูตรพระวาสวายัสสวจีคราจักวิทูปิตาอัตถคตานสันติสเวทาคูสัพพทิวิปปมุตโตตถาคโตอรหติปุระลาสังแปลว่าพระวาสวะ และวาจาหยาบคายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวทหลุดพ้นแล้วในธรรมต้องปวงย่อมควรแก่เรื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทรีกะภารตวัชพราหมณ์แล้วต่อด้วยพุทธภาษิตนี้ก็คำว่าพระวาสวะคืออาสวะคือภพหมายถึงภาวะตัณหาได้แก่ราคะที่ยินดีในภพชานะนิกันติได้แก่ราคะที่ยินดีในฌานจิตสัตสตทิฏฐิได้แก่ราคะที่ยินดีในความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืนจบเวทคือบรรลุอรหัตตมรรคญาณนั้นเป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นเชิงไม่มีกิเลสใดหมายมั่นในขันธ์และอายตนะเป็นต้นได้อีกจึงเรียกว่าหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงมีเจ้าชายองค์หนึ่งเขาสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่พอสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเหมือนกับว่าเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาที่สร้างปราสาทใหม่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ปราสาทใหม่ของตนเองเพื่อจะได้เข้าอยู่ทำบุญให้เกิดความเป็นสิริมงคลผู้ชายคนนี้เขาก็วางผ้าไว้ที่บริเวณทางเข้าของปราสาทวางแผ่นผ้าเป็นผืนเล็กๆประมาณสักเท่าสองฝ่ามือเป็นแผ่นผ้าสีขาววางเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้เป็นผืนเป็นผืนเอาไว้ทั่วบริเวณนั้นไปหมดเลยจนถึงเข้าไปข้างในจนถึงที่ที่พระพุทธเจ้าจะฉันเนี่ยเต็มไปด้วยแผ่นผ้าน้อยสีขาววางเรียงเต็มพื้นที่ 100% พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยให้ขึ้นเลยให้เหยียบตั้งแต่หัวบันไดเนี่ยขึ้นไปจนถึงปราสาทจนไปถึงที่นั่งยังไงฟันธงว่าต้องได้เหยียบแผ่นผ้าสีขาวน้อยนี้ไม่ผืนใดก็ผืนหนึ่งแน่นอนตะแคงเท้าไปก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องไม่มีช่องเลยหรือจะเดินแบบคนเล่นบัลเล่ด้วยแค่ปลายนิ้วเท้ามันก็ไม่ได้มันไม่มีช่องเลยพระพุทธเจ้าจะก้าวไปท่านผู้ฟังหยุดกึกเลยไม่ไปโพธิราชจุกมายก็นิมนต์อีกเชิญครับท่านท่านนี้ครับไม่ไปเชิญครับเชิญครับจนรอบที่สามพระพุทธเจ้าก็มองท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มองผ้าขาวพระอานนท์ก็มองผ้าขาวแล้วด้วยท่านพระอานนท์ด้วยการมองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมองผ้าขาววาบขึ้นเลยปัญญาจึงบอกโพธิราชกุมารบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เหยียบผ้าเอาทำไมไม่เหยียบผ้าเพราะว่าอนุเคราะห์ภิกษุที่จะตามต่อมาภายหลังขอให้ท่านราชกุมารเนี่ยเปิดทางหน่อยเอาแผ่นผ้าน้อยสีขาวนี่ออกก็แล้วกันราชกุมารก็จึงสั่งให้เจ้าพนักงานทุกฝั่งมาเล็กต่างๆนี่เก็บผ้าเลยเก็บเฉพาะตรงทางที่ให้ไปแล้วกันนะตรงอื่นปูไว้ก่อนเก็บเฉพาะ 4-5 ผืนเป็นแนวไว้ตรงกลางเราเก็บว่าปุ๊บปุ๊บก็นิมนต์พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปนี่ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการธรรมรับอรุณสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการนะเรื่องราวที่เราให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดในสมัยพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ปราสาทนั่งลงเรียบร้อยโพธิราชกุมารถวายอาหารให้พรเรื่องต่างเสร็จเรียบร้อยล้างมือแล้วโพธิราชกุมารก็มาคุยธรรมะด้วยแม้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่อนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยให้ต้องการจะเก็บเอาไว้บูชาต้องการจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลคือถ้ามองกันด้วยแค่ตานะดูฝังมันก็จะเห็นแค่ว่าเออแหมก็อนุเคราะห์ก็น้อยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องรางของขลังนะเป็นสิ่งที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรดูฝังเพราะว่าโพธิราชกุมารเขาต้องการแบบนี้เขาต้องการว่าเออสิ่งอะไรที่มันจะแบบระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะก็จึงคิดมุกนี้ขึ้นมาเอาแผ่นผ้าน้อยวาง ซึ่งพระพุทธเจ้าแม้ก็ควรจะอนุเคราะห์ด้วยใจงามนะไม่ใช่ท่านสอนไปเองหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามข้อนี้นะท่านฟังอยู่ในหมวดของทิศทั้ง6หน้าที่ของคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์ก็คือเชิญมาที่บ้านไม่ปิดประตูยินดีต้อนรับให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ถวายอมิสทานโพธิราชกุมารเขาก็ทำทั้ง5อย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเสด็จมาแล้วแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งบอกสอนเทศต่างๆนั่นนี่แม้ทำไมไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามในการที่จะเหยียบแผ่นผ้าน้อยทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไว้เนี่ยมันพกติดตัวไปได้หรือไม่ก็แจกคนอื่นได้คนอื่นรับไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยหน่อยเถิดมองแค่ผิวเผินท่านผู้ฟังมันก็มองแค่นี้แต่พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญาเครื่องเจาะแทงมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดามองเห็นไม่ได้แค่มองแค่ผิวเผินแต่เห็นทะลุตลอด3โลกเห็นทะลุตลอดถึงเงื่อนไขปัจจัยสมการตัวแปรต่างๆที่โพธิราชกุมารเขาวางเอาไว้ตอนเขาวางผ้าทุกฝังเขาตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเนี่ยฉันก็โตป่านี้ละยังไม่มีลูกเลยก็ว่าถ้าเราจะมีลูกชายหรือลูกสาวขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นลางบอกเหตุว่าสิ่งดีๆคือลูกชายหรือลูกสาวจะเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผ่นผ้าน้อยไปวางแผ่นผ้าน้อยไปจิตเขาคิดอย่างนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าด้วยความอนุเคราะห์ต่อภิกษุรุ่นหลังๆที่จะตามต่อมาจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยเอาแล้วสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงคือโพธิราชกุมารในข้อแรกก่อนท่านฟังคือท่านจะไม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนก็ตามเพราะว่าได้ทำกรรมมาไว้ดูเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมาค่อยเล่าให้ฟังประการที่สองถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วใช่ปะไม่มีปัญหาสามารถเหยียบได้โดยปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเหยียบแล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าเฮ้ยจะมีลูกนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บูชาโดยคิดว่าเฮ้ยไอ้ที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยมันจะสำเร็จละแต่มันไม่สำเร็จไงพอไม่สำเร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเสื่อมศรัทธาละโอ้ยบุญอะไรที่เราได้ทำทำไมมันไม่ให้ผลเลยคิดไปงั้นด้วยความที่ว่าจะเกิดความเสื่อมศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความท้อถอยเกิดความท้อแท้เพราะว่าสิ่งที่หวังไว้มันไม่สำเร็จเขาก็จะไม่ได้สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้มันจึงเป็นข้อไม่ดีไงทุกฝังมีผลร้ายมากกว่าผลดีมีผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดนั้นที่เกิดจากการได้ผ้าขาวนั้นไปท่านจึงไม่เหยียบให้แล้วต่อไปนะมันก็จะมีคนที่ทำแบบนี้อีกอธิษฐานไว้ว่าอันนี้ต้องสำเร็จขอให้ท่านเหยียบเหยียบแล้วเป็นนิมิตแต่ว่าด้วยกรรมของเขาเขาก็ไม่สำเร็จภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ในความที่ว่าทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเขาทำอย่างไรเอาไว้มันจึงไม่เป็นข้อดีเลยพระพุทธเจ้าจึงตั้งสิกขาบทไว้ด้วยซ้ำทุกฝั่งว่าไม่เหยียบแผ่นผ้าที่ปูไว้แบบนี้ในลักษณะที่บอกว่าจงใจให้เหยียบเพราะว่าผู้ปูเนี่ยบางทีเขาอธิษฐานตั้งจิตอะไรเอาไว้เราเหยียบลงไปกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องมือของการที่จะเข้าใจผิดได้ก็จึงห้ามเอาไว้แต่ว่าถ้าเหยียบธรรมดาในลักษณะที่ว่าให้เป็นสิริมงคลไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้หรือว่าเป็นลักษณะว่าผ้าเช็ดเท้าอันนี้ให้เหยียบได้ที่เป็นสิกขาบทสำหรับพระสงฆ์ทุกฝั่งทีนี้ในส่วนของโพธิราชกุมารที่ว่าไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนไม่ว่าจะถ้ามีเทคโนโลยีในการทำ IVF ในสมัยก่อนก็ตามจะเป็นช่วงอายุต้นกลางหรือปลาย จะไม่มีลูกนี่เพราะว่าเขาได้ทำกรรมเอาไว้ในสมัยหนึ่งที่เป็นนักเดินเรือแล้วเรือแตกแล้วเกิดได้จับแผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งจากซากเรือแตกไปกันกับภรรยาสองคนไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งส่วนคนอื่นๆทุกคนนี่ตายหมดเลยจากการเดินทางครั้งนั้นเหลือรอดมาแค่สองสามีภรรยาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้จะทำอะไรกินดีล่ะมันไม่มีอะไรเลยเป็นเกาะว่างๆเอางั้นก็กินไข่นกแล้วกันจับไข่นกเนี่ยกินพอไข่นกไม่พอก็เอาลูกนกกินพอลูกนกไม่พอก็เอาแม่ด้วยเอาพ่อด้วยนั่นแหละกินอาศัยความเป็นอยู่แบบเนี้ยทั้งวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทำกันทั้งสองคนนี่นะเป็นอย่างนี้นะด้วยเหตุนี้จึงทำให้โหติราชกุมารในชาติปัจจุบันนั้นน่ะไม่สามารถมีลูกได้ไม่ว่าจะยามต้นยามกลางหรือยามปลายไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนแต่นะแต่ถ้าในชาตินั้นเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเราก็แก่แล้วเราอย่าทำเลยเราก็แบบประหยัดเอานี่คือในยามปลายใช่ไหมยามสุดท้ายเช่นแก่แล้วเกิน60นี้เป็นต้นก็คิดว่าฉันจะมาทำความดีฉันจะแบบว่าไม่ฆ่าลูกนกไม่ฆ่าแม่นกกินละพระพุทธเจ้าบอกเงื่อนไขนี้เอาไว้บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยในตอนปลายคือยามท้ายอายุเกิน60จะอาศัยภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ตัวโพธิราชกุมารจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้หรือถ้าบอกว่ามีความประมาทในสักช่วงวัยใดวัยหนึ่งนะไม่ยามต้นยามกลางหรือยามปลายหรือถ้าอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งนะในสองคนนี้คนหนึ่งทำบาปไปจับนกมาอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่ทำเราก็หาวิธีอื่นเอาคนที่ไม่ทำหาวิธีอื่นอาศัยคนนั้นน่ะจะเกิดความดีตามความปรารถนาที่จะมีลูกนั้นน่ะได้แต่ว่าทั้งสองคนประมาททั้งคู่ทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายประมาททั้งสามเวลามันจึงไม่ได้จะอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งหรือสักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งให้เกิดความดีขึ้นมาได้นี่เป็นเงื่อนไขปัจจัยของโพธิราชกุมารจะไม่รู้ฟังเอาเรากลับมาในสมัยปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีคนคนนี้หมดปรางปฏิบัติเอาเคสแบบนี้เลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ในเรื่องความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรูปนั้นเกิดบางทีไม่เข้าใจสิกขาบทไม่รู้สิกขาบทก็เลยไปเหยียบแผ่นผ้าน้อยที่เขาวางเอาไว้เขาก็เลยเอาไปบูชาบ้างอะไรบ้างมีความเข้าใจไปว่าสิ่งนี้มันจะเกิดแล้วปรากฏว่าถ้ามันเกิดจริงๆเช่นแบบว่าขอให้ค้าขายได้ร้อยล้านอย่างเงี้ยนะนิมนต์พระมาแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจไปว่าโอ้ฉันทำบุญข้อนี้แล้วเนี่ยจึงให้เกิดความดีความงามอย่างนี้คือมันไม่แน่ไงทุกฝั่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายให้เกิดสุขหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์ก็ตามมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยอื่นไม่ใช่ลำพังเพียงแค่ว่านิมนต์พระมาที่บ้านฉันทำบุญแล้วต้องได้ดีทุกอย่างมันไม่แน่บางครั้งไอ้ที่ว่าเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมอื่นๆก็ได้นี่ก็ยกเป็นเคสขึ้นนะท่านฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ลำพังที่เราตาเห็นในชาตินี้มันจะมีเรื่องราวอื่นๆก่อนๆมาก็ได้ยิ่งสมัยปัจจุบันทุกฝั่งโซเชียลมีเดียเรื่องราวที่เขาโพสต์ขึ้นรูปภาพอะไรที่เขาทำเป็นมีมออกมาเขียนไว้คำสั้นๆมาเป็นป่าเอาไว้เราดูเราอ่านเราฟังมันต้องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เห็นแค่อ่านดูแค่ตาไม่ใช่แค่คิดแค่ว่าอยู่ในสมองแต่ว่าต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญโดยแยบคายลักษณะการใช้ปัญญาทุกฝั่งถ้าใช้การใคร่ครวญแล้วเกิดอาสวะเกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะที่ให้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชาในลักษณะที่ให้เกิดไม่พอใจเป็นปฏิฆะในลักษณะที่ให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินเป็นกามราคะอาสวะสามแบบนี้นะกามปฏิฆะแล้วก็อวิชชาถ้าใคร่ครวญพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาที่ไม่แยบคายโดยไม่ใช้ปัญญาเราเห็นข่าวเห็นอะไรแล้วควรต้องพิจารณาโดยแยบคายใช้ปัญญาให้ถูกโดยการที่ว่าอย่าให้ค ความไม่พอใจเป็นปฏิฆะอาสวะแบบเนี้ยอย่าเกิดความที่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นอย่างนี้ความไม่เข้าใจคืออวิชชาอย่าเกิดแต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งนี้เกิดได้เพราะอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดูตัวอย่างต่อไปทุกฝั่งในจุลกาลในจุลกาลเนี่ยรักษาศีล8ทุกวันพระแล้วก็วันหลังวันพระเดือน1รักษาศีล8ครั้งอาทิตย์ละ2วันเหมือนหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เลยหยุดแล้วก็รักษาศีล8ตลอดรักษาศีล8ไปวัดฟังธรรมใส่บาตรทุกวันในจุลกาลเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นอาชีพคนรับจ้างไม่ได้มีเงินทองอะไรมากโอ้ยทำความดีปานนี้ฟังธรรมปานนี้ทำไมไม่ร่ำรวยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีคนทั่วไปเขาก็รู้จักนายจุลกาลที่ว่าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำแต่ไม่ร่ำรวยอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ใช่แค่ไม่ร่ำรวยนั้นฟังยังซวยอีกจะบอกให้เพราะว่าวันหนึ่งแกออกมาจากวัดล้างหน้าล้างตาอยู่ที่ท่าน้ำมีโจรคนหนึ่งตำฝังมันไปขโมยของในหมู่บ้านในเมืองสาวัตถีภาชนะทองคำนะเขาขโมยมาไอ้โจรคนนี้ไอ้โจรคนนี้มันไม่ระวังขโมยเนี่ยมันดันเอาภาชนะกระทบกันก้องแกงก้องแกงเกิดขึ้นเจ้าของนี่ได้ยินเสียงสะดุ้งตกใจก็ตื่นขึ้นว่าโอ๊ยใครมาขโมยทรัพย์รีบรวบรวมไพร่พลตามรอยเท้าตามเสียงของไอ้หมอนี่ไปคือมันไม่ระวังไงทุกฝั่งมันเอาภาชนะทองคำไปใส่ถุงมันก็แบกขึ้นหลังเป็นเป้วิ่งไปภาชนะมันก็กระทบกันมันก็เลยเป็นเสียงสัญญาณให้คนเขาตามมาได้โจรนี่มันก็โง่สองเด้งโง่เด้งแรกคือเป็นคนพาลไม่มีปัญญาในการที่ไม่รู้ว่าการขโมยมันไม่ดีดันไปขโมยนั่นก็โง่ที่หนึ่งโง่ที่สองคือเอาภาชนะใส่สองชิ้นมันก็กระทบกันเขาก็ตามมาได้พอไอ้โจรนี่มันรู้ตัวว่าโอ้ตายแล้วเราพลาดแล้วเราโง่แล้วเลยทิ้งห่อภาชนะเอาไว้ตัวเองก็รีบวิ่งหนีไปเอิญน้ำฝังไอ้จุดที่ทิ้งภาชนะเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงที่นายจุลกาลเขาวางข้าวของเขาเอาไว้พอดีวางผ้าเอาไว้วางบริการเอาไว้ตัวเองก็ลงไปตรงท่าน้ำล้างหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วจะมาเอาข้าวของบริการของตนเอ้านี่มันห่อภาชนะอะไรเปิดดูสิอ๋อเป็นภาชนะทองคำของใครมาวางไว้ตรงนี้ล่ะเงยหน้าขึ้นมานี่ไอ้พวกเจ้าของทรัพย์ติดตามมาพอดีสวยไหมล่ะเขาก็กล่าวหานายจุลกาลเลยน้อยไอ้โจรนี่จับได้คาหนังคาเขาแกนี่ขโมยมาใช่ไหมแหมดูสิทำตัวว่ามาล้างหน้าอะไรอยู่นี้จับเลยท่านผู้ฟังนายจุลกาลจะบอกเอ้ยไม่ใช่นะนี่ผมเพิ่งล้างหน้าออกมาจากวัดเนี่ยแล้วเนี่ยของใครก็ไม่รู้มาจับเปิดดูเฉยเขาไม่ฟังแล้วเสียงก็น้อยกว่าพวกคนที่ยกมานี่รุมเลยท่านผู้ฟังจับแขนจับขาตบหน้าต่อยท้องทุบหลังเตะตัดขาล้มลงแล้วทำไงกระทืบซ้ำตายเสร็จอยู่ตรงนั้นช่วยไหมบางคนนะท่านฟังในสมัยปัจจุบันเราดูหนังดูภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยช่วยมากกว่านี้อีกบางทีขับรถไปชนอีกชนเสร็จปุ๊บไปทำงานถูกไล่ออกอีกถูกไล่ออกกลับมาเสร็จปุ๊บถูกที่บ้านด่าอีกถูกที่บ้านด่าเสร็จปุ๊บถูกหมาการอีกถูกหมาการเสร็จปุ๊บเป็นโรคอีกโอ้ทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนซวยมากมากเลยบางทีเฮ้ยทั้งที่ฉันก็ทำความดีนะนายจุลกาลแล้วทำไมไม่ร่ำรวยทำไมยากจนดูนายกติการะตำรวงเป็นช่างหม้อช่างปั้นหม้อนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเงินทองนี่แกก็ไม่เอาด้วยนะเวลาแกปั้นหม้อเสร็จปุ๊บแกก็มาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้บอกว่าใครต้องการหม้อก็เอาไปแล้วก็เอาสิ่งของอย่างอื่นมาแลกแทนก็แล้วกันเอาเมล็ดถั่วเขียวเอาเมล็ดข้าวอะไรต่างๆมาแลกเอาไว้แล้วก็เอาหม้อไปคือเป็นระบบแบบออนเนอร์ซิสเต็มวางเอาไว้เลยไม่ต้องมีคนเฝ้ามีถาดภาชนะสำหรับใส่สิ่งอะไรที่ต้องการมาแลกกันมีผักมีเมล็ดพืชมีเมล็ดข้าวพันธุ์อะไรต่างๆแล้วก็เอาหม้อเอาภาชนะไปเอาไห้เอาตุ่มไปที่ตัวเองทำไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นยอดสาวกผู้อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะทั้งที่ว่าเป็นยอดคือเป็นเอตทัคคะ ของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะแต่ว่าทำไมยากจนทำไมแบบไม่มีเงินทองมีความเป็นอยู่แร้งแค้นมีความขัดสนอันจะกินอะไรต่างๆก็ทำได้ยากแถมพ่อแม่ก็ยังตาบอดแก่เฒ่าด้วยโอ้ต้องดูแลพ่อแม่ทั้งทำงานในบ้านในป่าทั้งปั้นหม้อด้วยเงินทองที่จะหมุนเวียนในครัวเรือนไม่มีเลยยากจนมากแต่ว่าเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะมันลึกซึ้งไปกว่านั้นหวังก็พูดถึงนายมหาการคือชื่อกาล่าเหมือนกันเราคิดว่าคงจะผิวดำแล้วก็ทำงานรับจ้างต่างๆชื่อเหมือนกันคือนายกาละเขาก็เลยตั้งชื่อคนที่สองนี้ว่ามหาการเป็นเพื่อนกันนะไปวัดก็ไปด้วยกันทำบุญด้วยกันรับจ้างก็ไปด้วยกันไปรักษาศีลอุโบสถไปมาๆก็อยู่ใกล้กันแต่วันที่นายจุลการก็โดนเรื่องนี้นายมหาการไม่ได้อยู่ด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดพอรู้เรื่องนี้โธ่ก็เสียใจมากว่าเพื่อนเรานี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้สวยจริงๆเลยคนเขาก็โพลทนากันว่าโอ้ยทำบุญปานนี้

าเขาเขาจะมารุมสกรัมรุมลงโทษอิตามหาการโชคดีโชคดีว่ามีพวกสาวใช้ที่เขาทำหน้าที่ตักน้ำที่ท่าน้ำเดินมาบริเวณนั้นพอดีแล้วพวกสาวใช้เนี่ยเขารู้จักนายมหาการว่าเนี่ยเป็นคนที่ไปรักษาศีลอยู่วัดเป็นประจำสัปดาห์ละ2ครั้งเขาก็เลยมาเป็นพยานให้ได้ว่านี่นายมหาการเขาไปรักษาศีลมานี่ฉันก็เพิ่งเห็นอยู่เนี่ยเขาเพิ่งมาตรงนี้เขาไม่ใช่โจรโจรวิ่งไปทางนู้นแล้วไปตามหาซะไปช่วยรักษานายมหาการไม่ให้ตายได้สองเคสนี้นะท่านฟังนายจุลการกับนายมหาการเหมือนกันคือซวยถูกเขาใส่ความให้ต่างกันคือนายจุลการตายไม่มีคนแก้ต่างให้นายมหาการรอดเพราะมีสาวใช้ที่ตักน้ำมาที่ท่าน้ำมาเป็นพยานให้ชาวบ้านนี่เขาก็โธ่สองเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอย่างนี้เนาะคือมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็นดังหวังเพราะว่านายชุลการเนี่ยเขาได้เคยทำกรรมมาไว้ในการที่ว่าไปฆ่าคนเดินทางลักทรัพย์แล้วก็ใส่ความคนอื่นตัวเองก็จึงถูกใส่ความบ้างในชาติปัจจุบันนั้นส่วนนายมหาการไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ร่ำรวยมีเงินทองขึ้นสักทีหนึ่งมีพ่อของนางอุตรางไงจนยิ่งกว่านายมหาการนายจุลการอีกก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจนี่มันลำบากมากทุกฝั่งจะไปรับจ้างอะไรก็ได้เงินน้อยนายมหาการนายจุลการรับจ้างยกของนี่ยังได้เงินมากกว่านะเพราะก็มีเจ้านายดีมีวันหยุดให้สองวันด้วยอาทิตย์หนึ่งไปรักษาศีลอย่างได้แต่พ่อของนางอุตราเนี่ยโถลำบากมากยกของเนี่ยมันยังน้อยไปก็ไปไถนารับจ้างไถนาให้เศรษฐีเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเห็นใจลูกน้องนะเขามีงานวันหยุดอะไรต่างๆตัวเองก็แทนที่ว่าจะหยุดให้ลูกน้องเนี่ยถามลูกน้องว่าจะทำงานไหมวันนี้คนอื่นเขาหยุดกันโอ้ยตัวเองก็เงินน้อยอยู่แล้วจะไปคิดว่าจะไปเล่นจะไปกินไปเที่ยวอะไรกันคิดไม่ได้เพราะเงินทองไม่มีข้าวจะกรอกหม้อพรุ่งนี้ต้องหากินเอาวันเนี้ยถ้าวันนี้ไม่ได้ทำเย็นนี้ไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้ก็จึงเอาวัวเอาควายเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆจะไปทำงานในขณะที่คนอื่นก็หยุดกันแรงแค้นมากทุกฝั่งก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจและปรากฏว่าท่านก็ได้ให้ทานทั้งภรรยาด้วยนะทั้งตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะเข็นใจปานนี้จะยากลำบากปานนี้อย่างนับถือพระพุทธเจ้ามีโอกาสไหนบางทีปีละครั้งสองครั้งอาจได้ไปวัดฟังธรรมโอ้จิตใจดีโอกาสมีเท่าที่อำนวยคือรูปแบบที่ว่าจะไปวัดบ่อยๆไม่ได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยดีเห็นท่านพระสารีบุตรผู้เอาอาหารใส่บาตรภรรยานะเห็นท่านพระสารีบุตรตักน้ำให้กรองน้ำให้แล้วก็ทำไม้สีฟันให้ในลักษณะที่ว่าจะให้ท่านฉันนั่งได้สะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปวัดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีโอกาสน้อยแต่การอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถให้ทานได้แม้น้อยกันก็ตามปรากฏให้ผลจริงๆเกิดมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายขึ้นจากแปลงนาที่ตัวเองถ่ายเอาไว้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้กับบุคคลที่เขาเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าโอ้โธจากคนเข็นใจธรรมดาขึ้นมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นี่คือพ่อของนางอุตราเอาทำไมมันตรงข้ามกันขนาดนั้นกับนายจุลการนายมหาการที่บอกก็มีใจศรัทธาเหมือนกันนะแต่ทำไมถึงไม่ร่ำรวยสักทีหรือนายคติการะเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเอาแล้วเอาเงินที่ไหนมาอุปถัมภ์ไม่เห็นร่ำรวยสักทีนั่นคือในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ไงเวลาเรามองนั้นฝังเราต้องมองให้ลึกไม่ใช่มองแค่เพียงผิวเผินว่าเขาจะต้องมีความสุขในลักษณะที่เป็นสุขเวทนาร่ำรวยมีเงินทองเพราะมันลึกยิ่งกว่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในฝังจึงเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่ามองผิวเผินถ้าใช้ลำพังเพียงตามองดูเราจะมองแค่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจอวิชชานุสัยมันเกิดขึ้น

0: พิจารณาไม่แยบคายแบบนี้ไม่ดีแต่ต้องมองด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาโดยแยบคายใคร่ครวญให้มีความลึกซึ้งต้องอาศัยการฟังอาศัยการศึกษาเรื่องของกรรมนี่สำคัญว่าอ๋อเขาทำกรรมมาแบบนี้เขาจึงให้ผลแบบนี้กรณีของนายคติการะหรือนายชุลกาลนายมหาการฉะนั้นกรรมแบบนั้นยังให้ผลกับเขาอยู่กรรมแบบอื่นยังไม่ให้ผลกรณีของบิดานางอุตราเขาทำกรรมแบบนั้นมันให้ผลในปัจจุบันนั้นมันจึงให้ผลออกมาแบบนั้นคือผลของกรรมจะให้ออกมาเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ได้แต่เราทำความดีทุกฝั่งไม่ว่ากรณีของนายจุลกาลนายมหาการนายคติการะหรือบิดานางอุตราก็ตามทำความดีไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆนะทำความดีด้วยความลึกซึ้งด้วยปัญญาโดยแยบคายเนี่ยเพื่อกำจัดความอยากนะเพื่อกำจัดความตระหนี่นะไม่ได้หวังจะเอาสุขเวทนานะติดมันตรงลึกซึ้งอย่างนี้นะเวลาตั้งจิตเวลาดูทำความเข้าใจนี่ถ้าเราคิดว่าเราทำความดีแล้วเราต้องได้ดีตอบเราทำดีกับใครแล้วเขาต้องดีตอบกับเราเราทำบุญแล้วเราจะต้องได้บุญความอยากเนี่ยมันไม่ดีท่านฟังความอยากเนี่ยจะให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราอยากจะได้บุญเราอยากจะได้ดีอยากให้เขาทำดีตอบกับเราเราจึงทำความดีความอยากนั้นมันไม่ดีอยู่แล้วอย่าทำอะไรด้วยความอยากถ้าอยากจะทำความดีแล้วทำความดีมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเอ้าแล้วมันจะไปทำได้ไงท่านถ้าไม่อยากทำความดีแล้วจะทำความดีได้ไงใช้ปัญญาสี่คุณใช้ปัญญาอยู่กับคนกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าแล้วคุณจะไม่กินเหล้าได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาอยู่ในวงที่เขาโกงกันเขาต้องทำบัญชี2ใบแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วเราจะไม่ทำเราจะอยู่ได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาดูทางดูเวลาดูบุคคลสิใช้ปัญญาปัญญาดับแรกต้องแยกแยะก่อนระหว่างเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราไม่ได้ว่าจะไปอยากให้สุขเกิดไม่อยากให้ทุกข์เกิดไม่ใช่แต่ทำอะไรก็ตามหวังเอาปัญญาไม่ได้หวังเอาเวทนาที่เป็นสุขถ้าเราทำอะไรด้วยความหวังว่าอยากจะได้อันนี้นี่คือสุขเวทนาความอยากนั้นไม่ดีใช่ปะเอาปัญญากันละกันหวังเอาข้อนี้ข้อที่สองปัญญาที่ต้องเกิดต้องแยกให้ได้ก่อนระหว่างตัณหาคือความทยานอยากกับฉันทะคือความพอใจปัญญานะต้องเกิดนะศาสนานี้คำสอนนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะไม่ได้ว่าฉันทำอะไรก็ฉันทำด้วยความอยากไม่ใช่อยากคือตัณหาไม่ดีทำอะไรด้วยความอยากไม่ดีมันจะไม่ได้คือได้ไม่ดีแต่ทำอะไรด้วยความเพียรดีทำอะไรด้วยฉันทะคือความพอใจตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่เป็นหนึ่งในองค์ของอิทธิบาท4อย่าเพียงแค่มีฉันทะเลยให้มีจิตตะด้วยคือการเอาใจใส่จดจ่อให้ดีให้มีความเพียรด้วยมันจะสำเร็จขึ้นมาได้ทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากแต่ทำอะไรทำด้วยความเพียรทำด้วยความเอาใจใส่ทำด้วยความเอาจิตจดจ่อทำให้ดีแล้วให้เกิดปัญญาแยกแยะให้ได้ว่าอย่าเอาเวทนาแต่ทำอะไรให้ด้วยปัญญาปัญญามันจะเกิดยังไงนะมันจะเกิดมาตัดความตระหนี่ตัดความอยากตัดความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีสุขเวทนาก็ดูในคติการะดิมีสุขเวทนาเหรอคือกายเขาไม่เป็นสุขละเขาลำบากละแต่จิตใจเขาเป็นสุขไงจะมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหยาบๆหยาบๆทางกายตัดออกเหลือสุขทางใจเข้าใจตรงนี้โอ้ยทางกายจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาละจะร่ำรวยขึ้นมาเหมือนบิดานางอุตราหรือจะก็อยากจนเหมือนเดิมเหมือนนายมหาการหรือจะซวยซ้ำซวยซ้อนถูกใส่ความอีกเหมือนนายจุลการได้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังมันดีทั้งนั้นแหละยังไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังเพราะตอนจะตายนี่บุญมันจะให้ผลไหมดูอย่างนายธรรมิกะท่านผู้ฟัง ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมดีมาตลอดชีวิตนะจนอายุ90กว่าเนี่ยนายธรรมิกะลูกหลานนี่เต็มเลยนะลูกชาย4คนลูกสาว4คนแต่ละคนก็ยังมีลูกต่อไปอีกมีหลานเต็มเลยแล้วก็มีทรัพย์สินสมบัติด้วยโดยการทำความดีอะไรต่างๆท่านก็อายุมากพอแก่ตัวลงคิดว่าโอ้ยเราชีวิตเราป่านนี้ละวันนี้เราก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าป่วยมาติดเตียงอยู่สักระยะหนึ่งบอกลูกบอกว่าเนี่ยไปนิมนต์พระมาเทศให้พ่อฟังหน่อยลูกก็เลยไปนิมนต์พระมา9รูปจะเทศให้ฟังในสมัยก่อนฟังเขาก็สวดให้คือเหมือนสวดมนต์ให้คนป่วยนี่แหละแต่ว่าเอิญภาษาที่สวดเนี่ยเขาเข้าใจกันเป็นภาษามงคลที่คนสมัยนั้นเขาใช้สื่อสารกันพอดีก็สวดบทสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพอเริ่มไปขึ้นวรรคที่2เท่านั้นเองเวทนานุปัสสีวิหารติการเห็นเวทนาในเวทนายกมือขึ้นเลยเดี๋ยวหยุดก่อนฮะพระนี่งงเลยทุกฝั่งโอ้ก็นิมนต์มาเทศไม่ใช่ทำไมให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งหยุดพระก็งึดเลยทุกฝั่งงงเอ้าทำไมบอกให้หยุดแต่ละรูปแต่ละองค์ก็หยุดเลยเห็นหัวแถวหยุดหางแถวก็หยุดด้วยลูกหลานนี่ก็งงเหมือนกันเอ้าพ่อเรียกนิมนต์พระมาแล้วทำไมให้หยุดคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นโอ้ตายแล้วพ่อเราเพี้ยนไปแล้ววางกันดิอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งร้องไห้ลูกอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้ตามเอ้าพ่อเพี้ยนเหรอเนี่ยสองคนร้องไห้คนที่สามคนที่สี่มันก็ร้องไห้ตามฝังก็ถือว่าพ่อเรากลัวความตายเหรอเนี่ยทำบุญมาปานนี้คนที่ไม่ชื่อว่าไม่กลัวความตายไม่มีร้องห่มร้องไห้กันพระเห็นแล้วก็งึกงักกันเลยทุกฝั่งจะทำยังไงนี่โอ้ไม่เข้าท่าแล้วกลับดีกว่าก็จึงกลับกันเลยสวดไม่จบด้วยซ้ำสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรสั้นๆนี่ก็ไม่ยาวนะทุกฝั่งสวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกแต่ไม่จบด้วยซ้ำกลับแล้วคนทั่วไปเขาก็จะมองว่านายธรรมิกานี่ทำไมเพี้ยนไปแล้วทำบุญปานนี้หรือลูกสาวของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีท่านฟังชื่อว่านางสุมนานางสุมนาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กที่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานออกจากเรือนไปอายุประมาณ 17-18 แต่ว่าเธอตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งคือคิดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อเกี่ยวกับพวกปรสิตคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นไปตรวจการงานรีบกลับมาดูว่าลูกป่วยเป็นอะไรกลับมาถึงปุ๊บลูกบอกว่าอ้าวมาแล้วหรือน้องชายพ่อก็งงเลยลูกนี่พ่อนะเจ้าเพ้อหรือเปล่าไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายนี่พ่อนะไม่ใช่น้องชายเราไม่มีน้องชายเจ้ากลัวเหรอไม่ได้กลัวหรอกน้องชายแล้วก็ตายไปเอ้าทำไมเรียกพ่อว่าน้องชายเศรษฐีเนี่ยโอ้โหเสียใจมากลูกของธรรมิกะอุบาสกก็เสียใจมากว่าทำไมพ่อเราเปลี่ยนไปอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็เสียใจมากว่าลูกสาวทำไมเพี้ยนไปทั้งนั้นที่ว่าทำบุญให้ทานสองครอบครัวนี้ร่ำรวยมหาศาลแต่พอตอนจะตายทำไมเกิดเรื่องแบบนี้นี่คือท่านลำพังดูเพียงแค่ตานะท่านฟังมันไม่ได้แค่นี้ล่ะแต่ต้องใช้ปัญญาจึงจะเห็นได้ธรรมิกาอุบาสกนี่เขามีราชรถมารับจากสวรรค์ชั้นต่างๆเนื่องด้วยว่าทำบุญไว้เยอะอนุเคราะห์คนนั้นคนนี้ตัวเองอายุมากก็มีเพื่อนฝูงที่ตายไปก่อนเยอะเพื่อนฝูงที่ตายไปนั้นชักชวนกันนำความดีจากนายธรรมิกะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ 6-7 ชั้นเสร็จแล้วก็จึงมาชักชวนนายธรรมิกะไปว่าเนี่ยฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นนิมานรดีนะต่างมาเชิญว่าให้นายธรรมิกะไปอยู่ด้วยจึงบอกเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งราชรถมารับนี่อย่าเพิ่งขอฟังพระสวดก่อนอย่าเพิ่งให้ไปตอนนี้เขาหมายเอาตรงนี้ลูกสาวของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก็เป็นสกทาคามีมีญาณอย่างรู้ตอนใกล้จะตายว่าโอ้คุณธรรมเราสูงกว่าพ่อจะบอกพ่อยังไงเหลือลมหายใจพูดได้แค่3คำจึงเรียกเอาว่าเป็นน้องชายจึงไม่ได้จะมาอธิบายหรอกว่าเนี่ยได้สกทาคามีนะเพราะเห็นธรรมตรงนั้นจิตปล่อยวางอย่างนี้คือไม่ได้จะพูดอะไรได้ละจังหวะนั้นได้แต่พูดว่าน้องชาย จึงออกมาในรูปลักษณะที่เห็นอยู่แบบนั้นแต่เนื้อหาจริงๆแล้วโอ้ธรรมิกาอุบาสกนี่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตนางสุมนาเทวีลูกสาวอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นสกทาคามีไม่ใช่ว่าเพ้อแล้วตายหรือไม่ใช่แค่นั้นทุกฝังเราต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะทำดีเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะบางครั้งบางคราวดูอย่างพระเทวทัตเอาจะทำความดีอ่ะจะไปตั้งลัทธิใหม่หนึ่งขึ้นมาจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยเอาความดีมาบังหน้าเอาความดีมาบังหน้าว่าเออเนี่ยต้องอยู่ป่านะพระนี่ฉันจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาละใครที่จะมาอยู่ลัทธิฉันนี่นะอยู่ป่าตลอดชีวิตถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงบังอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อไม่ไปในที่นิมนต์ฉันตลอดชีวิตซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นการขุดเกลาอย่างยิ่งเป็นความดีมากๆเลยแต่ทำความดีหวังเอาความชั่วเนี่ยมันฟังเข้าท่าที่ไหนดมฟังหรือบางทีเราเออจะพูดความจริงแต่ความจริงเนี่ยมันจะเสียดสีคนอื่นใช่ไหมเสียดแทงคนอื่นพูดเขาแบบว่าจะไม่พอใจล่ะแต่ฉันก็จะพูดความจริงเอาความจริงมาบังหน้าพูดเสียดสีเขาไม่เข้าท่าไม่ฉลาดดมฟังอย่างกรณีของภรรยาเนี่ยนะถามสามีว่าเนี่ยฉันไปตัดเสื้อมาใหม่ฉันทำผมทรงใหม่มาสวยไหมในใจสามีก็คิดว่าโธ่ภรรยาเรานี่เหมือนข้าวต้มมัดเลยภาษาจีนเขาเรียกว่าจุกบี้แม่แต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปแล้วเธอจะไม่พอใจแน่เอาหน้าเราอาศัยความจริงเราคิดยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นพูดไปตรงๆก็แล้วกันพูดไปตรงๆแต่ว่าเขาเสียใจอ่ะเขากระเทือนใจอ่ะคำนั้นก็ไม่ควรพูดเอาความดีมาอ้างทำชั่วมันไม่ดีนะทุกฝังไม่ต่างกันหรอกเคสของพระเทวทัตเอาความดีคือข้อจุดงกวัตต่างๆเหล่านี้5ประการมาปิดบังความชั่วที่ตัวเองมีเอาไว้ในความที่ว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาอยากจะได้ลาภสักการะหรืออยากจะทำความไม่ดีอย่างอื่นอย่าเอาความดีมาอ้างทุกฝังบางคนเขาก็มองไม่เห็นไงนี่คือพูดไปด้วยกันนะว่าทั้งตัวเองเราอย่าทำอย่างนั้นหรือถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาเอาความไม่ดีซ่อนเอาไว้ในความดีที่เขาบังหน้าหรือบางทีเขาไม่มีความดีบังหน้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีแต่จริงๆเขามีความดีซ่อนเอาไว้อย่างกรณีของท่านพระปิลินทวัชชะชอบเรียกคนอื่นนะคนถอยคนถอยให้ถอยมานี่คือใช้คำพูดเนี้ยจนกระทั่งว่าโอ้ยคนเขาฟังแล้วมันระคายหูทำไมพูดไม่ดีอย่างนี้แต่ว่านั้นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยซ้ำว่าความเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทพยดาในบรรดาสาวกที่มีเทพยดารักทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าท่านพระปิลินทวัชชะทั้งนั้นที่วาจาเนี่ยโธ่ไม่ฟังไม่ได้เลยแบบหยาบคายมากแต่ปุ๋ยสมัยปัจจุบันนี่ก็คือขึ้นมึงขึ้นกูดูท่าทางไม่เรียบร้อยท่านจึงอธิบายถึงลักษณะของคนถอยไว้20ประการเราก็ต้องมาดูว่าจะมีลักษณะแบบนี้ไหมเออดูแล้วไม่มีฮะมีศีลชนิดที่เป็นไปของพระอริยเจ้าแม้แต่ขาดอยู่ข้อนี้ในที่นี้จึงต้องดูให้ลึกซึ้งไงทุกฝังไม่ใช่เพียงดูแค่ผิวเผินแล้วการดูให้ลึกซึ้งมันก็ต้องดูไปตลอดด้วยไม่ใช่แค่ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าความดีมันก็กลับเป็นไม่ดีได้คนเราบางทีทำบางคนไม่ดีตอนนี้ตอนดีกลับดีได้ตามช่วงเวลาช่วงต้นอาจจะไม่ดีช่วงกลางช่วงปลายก็อาจจะดีก็ได้ช่วงต้นเขาดีช่วงกลางก็อาจจะไม่ดีก็ได้ทุกอย่างมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างประสงค์นี้ก็ตามดูฟังตอนแรกบวชมาใหม่ๆไม่มีใครสั่งสอนบางทีมันก็ไม่ละอายไม่เข้าใจเอายืนปัสสาวะหรือยืนกินเดินกินก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องละอายอะไรเขาก็เรียกว่าภิกษุอรัชชีคือไม่ละอายแต่พอมีคนบอกสอนเกิดความละอายขึ้นมาเออจะไม่เอาดีกว่าทำแบบนี้ไม่ดีก็เป็นภิกษุรัชชีขึ้นมาจากพานคือโง่ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่อนแอทางปัญญาก็มาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความเข้าใจมีกำลังขึ้นมาหรือคนที่เป็นบัณฑิตอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีก็ได้นะกรณีของพระเทวทัตนี่ บวชมาใหม่ๆนี่โอ้ละอายมีความยำเกรงในสิกขาบทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สมาธิได้ฌานขั้นสูงเกิดมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงกายมีอิทธิวิธีแต่พอติดในลาภสักการะก็เกิดความไม่ละอายขึ้นมาจากตอนแรกเป็นบัณฑิตรู้ฉลาดนั่นนี่มีกำลังทางปัญญาเกิดเปลี่ยนแปลงกายเป็นคนโง่ไม่เข้าใจอ่อนกำลังไปเป็นภิกษุอรัชชีไปได้ทั้งนั้นหวังเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนแบบแปลงได้หมดอ่ะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่เราทำตามเวลาไหนที่เราปฏิบัติต้องให้เกิดปัญญาดูให้มันลึกซึ้งตั้งฟังแล้วคำสอนเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างกรณีของเคสที่ว่าต้องไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคุณตั้งวงขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยมันจำเป็นต้องดื่มโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าถ้าจำเป็นต้องผิดศีลเราจะไม่ไปตกนรกจำเป็นผิดศีลก็จำเป็นต้องตกนรกด้วยเหมือนกันล่ะเออแล้วศีลนี่มันระดับไหนมันก็มีความแยบคายไปในเรื่องของศีลใช่ไหมเรื่องของการทำบัญชีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านฟังมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเทวทัตเนี่ยส่งคนมาฆ่าทำการเลือกนายกำลังธนูจากลูกน้องของพระเจ้าอาชาศัตรูทั้งหมดคือเขามีโรงเรียนในการสอนการยิงธนูเอาศิษย์เก่ามาทุกรุ่นเอาทหารมาทุกคนที่เป็นนักเชี่ยวชาญแม่นธนูเอาเบอร์หนึ่งมาเอาเบอร์สองเบอร์สามมาที่เป็นคู่เอาคนที่ได้ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมาเป็นอีกสี่คนแล้วเอาเบอร์ที่แปดไปอีกจนถึงเบอร์ที่สิบหกเป็นสิบหกคนตั้งไว้สี่ชุดในการที่จะส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนเอาไว้โดยการให้คนแรกเบอร์หนึ่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้คนที่สองที่สามชุดที่สองนี่สองคนไปฆ่าคนแรกให้ชุดที่สามมีสี่คนไปฆ่าอีกสองคนนั้นให้ชุดที่สี่แปดคนไปฆ่าอีกสี่คนนั้นปิดปากตัดตอนไม่ให้ตามถึงได้ว่าใครเป็นคนสั่งเพราะฆ่ากันเป็นต่อๆใช่ปะนี่คือวางแผนแยบคายใช้คนที่มีฝีมืออย่างมากเลยนะแต่แยบคายแบบอาสวะเกิดมันก็คือไม่แยบคายไงพระเทวทัตพอคนแรกไปถึงจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเออมาอะไรโอ้จะมาฆ่าท่านโอ้ถ้าไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่ดีเอางั้นตอนนี้ฟังธรรมก่อนก็แล้วกันพอเทศได้ฟังอะไรต่างๆปุ๊บเกิดบรรลุธรรมเลยเป็นโสดาบันโสดาบันเขาก็ฆ่าคนไม่ได้แล้วทำไม่ได้ทำไปมันจะตกนรกไม่ทำด้วยความพอใจของตนเองเอางั้นก็ขอกราบลาล่ะขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะกลับมับมับจะกลับไปทางเดิมพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้โอเคโอเคไปทางนี้ตามที่พระพุทธเจ้าว่าท่านก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพอท่านย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งไอ้สองคนนั้นก็รอว่านายกำลังธนูคนแรกทำไมไม่มาสักทีเดินสวนทางไปไม่เห็นใครเห็นแต่พระพุทธเจ้าก็จึงสอบถามว่าเอ๊ะเห็นนายกำลังธนูคนหนึ่งมาทางนี้ไหมท่านบอกว่าไงท่านฟังบอกว่าตั้งแต่มานั่งตรงนี้ยังไม่เห็นใครเดินมาเลยนะแล้วท่านมาอะไรล่ะโอ้จะมาหาคนนั้นเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเทศเสร็จแล้วปุ๊บเอ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเฮ้ยฉันจะไม่ฆ่าแล้วจะกลับดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับไปทางนั้นให้ไปทางนี้ท่านก็จึงย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีกสี่คนหนึ่งที่จะมาตามฆ่าสองคนนี้ก็รอก็ไม่เห็นมาสักทีจึงเดินสวนทางมาไม่เจอใครนอกจากพระพุทธเจ้าสอบถามกันว่าเห็นสองคนนั้นไหมเฮ้ยตั้งแต่มานั่งตรงนี้ไม่เห็นใครเลยนะวันนี้ท่านจะมาอะไรมาหาสองคนนั้นแหละเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเทศให้ฟังเสร็จปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบันโอ้ไม่ได้คิดจะฆ่าใครละจะกลับเอาจะกลับแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนี้ถึงก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีกแปดคนน่ะก็ตามมาหาในลักษณะเดียวกันบอกว่าเอ๊ะมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยไม่เห็นใครเลยนะเอาท่านจะไปไหนโอ้จะไปถามหาพวกนั้นเอาเดี๋ยวก่อนไปฟังเทศก่อนเทศฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันอีกนี่นะคือลักษณะที่ว่าพิจารณาหรือพูดอย่างไรแล้วความดีมันจะเกิดนี่เอาตรงนั้นความดีไม่ใช่ว่าสุขเวทนานะแต่กุศลธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบัญชีสองบัญชีก็ตามเราต้องแยบคายนะต้องแยบคายใช้ปัญญาในการดูให้เหมาะสมปัญญาไม่ใช่แค่เวลานี้เฮ้ยบางทีเวลาอื่นปีหนึ่งมีรอบบัญชีแบบนี้แบบนี้เราทำแบบนี้แบบนี้ต ทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ตั้งจิตไว้แบบนี้บางทีมันได้ตั้งจิตให้ได้ในเรื่องนี้คำสอนนี้ธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังจึงต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคายในลักษณะที่จะไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าเราจะไปตามลมปากของคนอื่นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเวียงปาติกาชีวกจะมาด่าทอเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาเราจะพิจารณาเริ่มฟังเราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตรวจสอบมาที่ตัวเราว่าเรายังมีกิจอะไรที่ต้องทำยังมีกิจอะไรที่ต้องละก็คือทำกิจในเรื่องของมรรคแปดให้มันดีละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตของเราให้ได้เราจะดีหรือไม่ดีท่านผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดยังไงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะร่ำรวยหรือจะยากจนไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์อื่นไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหนแต่มันอยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมทำยังไงใช้ปัญญาทำฝังจะมีปัญญาทำยังไงใคร่ครวญโดยแยบคายจะใคร่ครวญโดยแยบคายได้ไงฟังสิศึกษาสิเมื่อฟังเมื่อศึกษาจึงจะสามารถใคร่ครวญโดยแยบคายในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต็อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชวนันท์มาลีรายงาน
3: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
5: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชัยันแก้วกล่ำนะคะวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคย
0: ค่ะ
1: ข่าวยามเช้าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศในทุกพื้นที่นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่ไหนไม่ต้องถามนะว่าฝนตกหรือเปล่าคาดว่าน่าจะชุ่มฉ่ำ
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนของแต่ละที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: วันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณก๊อตอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ภาพน่าจะขึ้นเข้ามานะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะเข้าไปติดตามรับฟังได้นะคะ AM 819 891 GHz ค่ะเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิทยุชุมชนพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะรับสัญญาณตีคล้องร้องข่าวในช่วงกลางรายการนะคะกับคุณปูบุญมาศรีมาศค่ะ
1: ค่ะได้อย่างที่ได้นำเรียนกันไปดูสภาพอากาศกันค่ะสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะคุณแอลคะเมื่อเช้าดิฉันออกจากบ้านมาแถวๆปทุมธานีปรากฏว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วก็ยังตกต่อเนื่องแบบปล่อยๆแต่ว่าเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฝนเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝนเยอะค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝน 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทย 40% ค่ะภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นลมแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรไปจนถึง3เมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกเรือส่วนทะเลทางฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะมาดูทางภาคกลางกันหน่อยค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่
1: ะ
0: สำหรับใครที่ทำการเกษตรก็อาจจะต้องป้องกันไว้นะคะเรื่องสวนไร่นาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเกษตรกรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราเข้าสู่ข่าวสารเรื่องราวนะคะที่วันนี้ก็มีการเตรียมมาสำหรับข่าวยามเช้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะ พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันและขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัปปติยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนร่วมลงนามได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติค่ะและขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในเวลา 17:30 นจากนั้นมีพิธีถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลา19:29 ณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคค่ะณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสวท. FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 19:25 ค่ะ
0: ค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นวันที่4แล้วของการจัดงานงานจะมีไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่จะนำรถไปนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเอารถไปมีจุดทั้งจุดบริการจอดรถและการเดินทางแบบฟรีเลยนะคะถ้าใครที่จะไปรถไฟฟ้า BTS MRT ถ้าเป็น MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานีสามยอดค่ะแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปที่สายนั่งสาย56นะคะต่อไปยังบริเวณการจัดงานค่ะส่วน BTS นะคะสายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อรถเมล์สาย47หรือสาย15ก็ได้ค่ะไปลงป้ายผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนใครที่ไปขสมกนะคะรถเมย์ของสขปกเนี่ยก็จะมีสาย2 12 15 44 47 56 59 60 70 79 503และ509ค่ะถ้านั่งขสมกนะคะต้องไปลงที่ป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดเช่นกันค่ะส่วนใครที่จะนำรถไปนะคะมีบริการจุดจอดรถค่ะนำไปจอดได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารค่ะประมาณ200คันส่วนวัดเทพธิดาวรวิหารนั้นประมาณ40คันค่ะวัดสักเกตราชวรมหาวิหารประมาณ 80-100 คันได้ค่ะแล้วก็ริมถนนมหาดไทยนั้นก็จุได้ประมาณ30คันส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ที่ลานคนเมืองประมาณ 80-100 คันค่ะด้านขสมกนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าจะมีการแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้ค่ะตลอดทั้งวันนะคะเนื่องจากว่าสำนักพระราชวังนั้นงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพค่ะณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะขสมกก็เลยต้องงดการให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวง3วันก็คือเริ่มจาก28วันพรุ่งนี้28-30กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะที่เว็บไซต์ bmta.co.th ค่ะหรือว่า LINE @bmta contact center นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1348ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
0: ์
1: นะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีจำบุญตักบาตรทางเรือ
0: ะ
1: นะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะถือว่าเป็นการรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีทางด้านของนายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะกรรมการการติดตามการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครสำหรับพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปด้วยกันได้แก่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครองแสนแสบครองเปรมประชากรสายครองละ75รูปด้วยกันตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดค่ะผ่านการฟื้นฟูครูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิภาพสวัสดิการของสังคมนอกจากนี้ค่ะภายในยานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปต่อที่เรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นได้ทางด้านของวัดพระมหาธาตุนะคะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะไปติดตามบรรยากาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครราชจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศที่วัดมหาธาตุเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเช้าเมื่อวานนี้คับคั่งไปด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะประชาชนต่างหลั่งไหลไปทำบุญกันค่ะโดยมีทางด้านของคุณไกรสอนวิสิตวงศ์นะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะพร้อมกับทางด้านของประชาชนด้วยนะคะก็นำทีมร่วมทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนโลกมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามกิจกรรมประจำเลยซึ่งก็จะมีกิจกรรมตักบาตรประจำเช้าวันอา อาทิตย์อยู่แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะหลังจากที่ยูเนสโกนั้นได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการค่ะจากนี้ไปนะคะเห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะข่าวดีหลังจากที่ทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่าในปีหน้านะคะในปี2570นี้เนี่ยจะถึงคิวเมืองเชียงใหม่ค่ะจะเข้าวาระการพิจารณามรดกโลกนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะก็บอกว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยหลังจากนี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรวมไปถึงต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากแน่นอนค่ะก็จะทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกรมศิลปากรเนี่ยยังคงทำหน้าที่ไปดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็จะมีการจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลการรักษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของยูเนสโกด้วยรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่ลดทอนคุณค่าทางวัดของวัดมหาธาตุด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ย้ำว่านับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องนะคะแล้วที่เราเนี่ยได้มรดกโลกก็หวังว่าปีหน้าปี2570เนี่ยจะมีข่าวดีแบบนี้อีกเช่นกันค่ะซึ่งตามกรอบเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกซึ่งแจ้งไปแล้วตั้งแต่ปี2558ค่ะเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งนะคะของประเทศไทยที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะมาดูสำหรับในประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยเพราะว่านิดาโพเนี่ยเขาเผยนะคะว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเขาไปผลโพเลยนะเป็นข้อมามีหลายด้านเหมือนกันตอนนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยผลโพเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะมาติดตามกันหน่อยว่าเป็นกันอย่างไรโดยศูนย์ความคิดเห็นด้านของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับที่มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะก็ลงไปสำรวจกันทำการสำรวจค่ะระหว่างช่วงวันที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาเร็วๆนี้นี่เองจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่มีรายได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคระดับการศึกษาเนี่ยอาชีพทั่วประเทศรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนตอนนี้จากการสำรวจกับเมื่อถามถึงเรื่องของการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 55.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เคยได้รับนะคะด้านของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569อันนี้คือหัวข้อนะคะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ก็ระบุค่ะว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาหัวข้อต่อมาหัวข้อนี้เขาบอกว่าโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะผลสรุปก็คือร้อยละ 50.66 ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้เอารองลงมาร้อยละ 22.37 ระบุค่ะว่าไม่ต้องการร้อยละ 14.25 ระบุค่ะว่าลงทะเบียนไม่ทันและร้อยละ 12.72 ระบุค่ะว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรนะเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จำนวนของหน่วยตัวอย่างเนี่ย957หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือหัวข้อนี้คือพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 ระบุค่ะว่าไม่โกรธเลยนะรองลงมาร้อยละ 21.53 ระบุค่ะว่าโกรธมากร้อยละ20.69 ระบุค่ะว่าค่อนข้างโกรธและร้อยละ 14.52 ระบุค่ะว่า ไม่ค่อยโกรธมาหัวข้อสุดท้ายเมื่อถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 36.84 ระบุเขาว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32.49 ระบุว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ19ระบุค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและร้อยละ 11.67 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้คือผลโพลของนิด้านะคะที่มีการไปสำรวจมาแล้วแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งจะมีกิจกรรมไทยช่วยไทยไทยช่วยไทย S Local Low Cost นะคะผ่านร้านค้าท้องถิ่นนะคะกว่า800สาขาด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะไปติดตามที่คุณปูบุญมาสีมาดแล้วกันนะคะตีของร้องข่าวแล้วก็ยังมีมาตรการเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นเนี่ยไปยืนยันตัวตนได้นะคะว่าจะต้องใช้สิทธิ์แทนยังไงบ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะในตีของร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะสักครู่แล้วก็ไปตีของร้องข่าวเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้

ชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาหรือตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมและนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลกทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน MSME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครสมาพันธ์ SME ไทยได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยแล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ก
การปรับปรุงกฎหมาย

และกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอีลวนดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออม Plus เป็นยังไงพันธบัตรออม Plus ครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออม Plus ผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้น
มี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วแถมยังมีประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆด้วยนั่นก็คือว่า plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง plus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้นะครับช่องทางที่2คือ Bond Connect Platform อันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่EKYC ทุกคนแหละครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังและทางด้านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ปีหน้ากันเลยครับสำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนก็ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังกล่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นเท่านั้นแหละครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือหนังสือมอบอำนาจโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนั่นแหละครับ2คือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องกันด้วยของผู้มอบอำนาจครับ3คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเลยครับบอกว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเต็มที่กันหน่อยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบโดยเด็ดขาดครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมาก่อนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน
อย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นแหละครับหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ก็021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและไปกันที่โครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอส1-15 สิงหาคมนี้ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการนี้ครับเพื่อลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศแล้วครับเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่พิเศษและพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกันด้วยครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับแล้วสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ไปร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมนี้ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนี้ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านและแต่ละสาขานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมของกยศ.บอกว่าจะดูแลผู้กู้ยืมอย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากยศ.นี่แหละครับเขาจะเดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนี่แหละครับเพื่อให้เงินกองทุนนั้นจะได้หมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปนั่นเองครับและทางนี้ทั้งนั้นทางกยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระต่างๆนาสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วล่ะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีกันด้วยโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังแล้วจากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้มันเป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contracts ครับและหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้ติดต่อนั้นเนี่ย
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.จริงหรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเด็ดขาดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากว่าทางกยศเองและผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศจะไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางในการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั่นก็คือช่องโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือจะชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านลายบัญชีทางการของกยศ.ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวด้วยรอยยิ้มและด้วยน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยนั่นเองร่วมกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นที่ประทับใจประเทศไทยเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6 นาฬิกา 55 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวแอมเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะคุณคมสังคุณสุนทรหนองน้ำขาวบอกว่าสัญญาณชัดเจนตีคล้องร้องข่าวใช่ค่ะคุณปู่บุญมายังเหลือเวลาให้เราได้คุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ คุณช่อเอื้องคุณมาลายด้วงฟูนะคะ คุณสุเมธบอกว่าแฟนตัวยงฟังทุกวันผู้ดีที่ราบสูงก็มากดไลค์นะคะสุพิษคุณสุพิษคุณสุชินคุณพรเทพคุณอยู่ในใจชัยภูมิพระรุ่งนะคะคุณประภาแล้วก็ยังมีคุณธินกรนะคะมีคุณพิสูจน์คุณนันทิการนะคะหลายๆท่านที่อาจจะทักทายไม่หมดนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจคุณสมยศล่าสุดเลยคุณโกศลด้วยนะคะแล้วก็ไปทักที่ช่องบ้านดำนะคะต่อๆของส่วนตัวกบโอภพนะคะก็จะมีน้องแชมป์นะคะน้องอันซ่านะคะกดไลค์กดแชร์มีน้องแอนแอนด้วยนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะหลายท่านเลยนะคะร้อยกว่าท่านก็ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแอล
1: ไปเตือนภัยกันหน่อยเขาบอกว่าระวังความสงสารอาจทำให้คนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพฉะนั้น อย่าเพิ่งโอนก่อนตรวจสอบให้แน่ใจกลโกงที่พบได้บ่อยคือตอนนี้มิจฉาชีพมักโพสหรือว่าแชร์รูปผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแล้วก็อ้างว่าไม่มีเงินรักษาใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเล็งให้รีบโอนเงินด่วนค่ะเขาจะมีรูปภาพที่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะขโมยมาจากที่อื่นนะผู้ป่วยอาจจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงเงินที่โอนก็อาจจะไม่ได้เข้าบัญชีของของผู้ที่ป่วยจริงแต่ว่าไปเข้าบัญชีของมิจฉาชีพฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้แล้วก็ได้ลดภาษีด้วยนะระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันฉะนั้นอย่าลงเชื่อโพสต์หรือว่าแชร์ต่อเป็นจำนวนมากอย่าลงเชื่อภาพน่าสงสารเพียงอย่างเดียวอย่าลงเชื่อข้อความเร่งด่วนให้รีบโอนแล้วก็อย่าลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลยืนยันจำไว้เลยนะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายกับคอนเสิร์ตของถนนดนตรีนะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปจองกันได้ทางเพจของถนนดนตรีค่ะพี่โยพินโยรุ่งสมัยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพบกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไร้กับมาลีหัวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2-3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 ถึง 24:00 ของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน3. ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมกแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมา